0: FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้จะพบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียงเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกล้ำดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
2: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
3: ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายละ60และประชาชนร่วมจ่ายละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการโดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ขณะที่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหวังช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นนางสาวธีรนาถบุญประเสริฐนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมาก
5: เขาให้เดือนละพันใช่ไหมคะ4เดือนคิดว่ามีส่วนช่วยประมาณหนึ่งอย่างละพันหนึ่งของทุกคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาใช่ไหมพันหนึ่งก็พอมีค่าเดินทางไปบ้างบ้างมาได้บ้าง
4: นายอัมพลจตุเทนผู้ประกอบการร้านอาหารเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินทันทีพร้อมคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มและมีสภาพคล่องมากขึ้น
6: ระยะ4เดือนเนี่ยคาดหวังว่ายอดขายน่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและมันดีขึ้นครับ
4: ทางนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด2ร้านค้าหมายเลขโทรศัพท์02111-1122กด3หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการมาลิชโยรายงาน
3: ล่าสุดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายครั้งจึงสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส
1: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7: วันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคม
8: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายยาเสพติด
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำการแก้ปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านดอนกระต่ายตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้จะรับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
1: สมาชิกกบข.ทดลองออมเพิ่มเลือกแผนในไมล์ทวิน1ได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการ ลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราช

0: กสทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลใช้งานอย่างน้อย180วันปฏิเสธการลงทะเบียนซิมให้ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำหนดให้ซิมที่ลงทะเบียนใหม่ต้องเปิดใช้งานภายใน60วันไม่เช่นนั้นต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลและคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพหุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าพึ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรทำให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์
5: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประณามข้อเรียกร้องของกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนที่ขอให้พลเรือนเลบานอนโค่นล้มรัฐบาลเพื่อตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและมาตรการคว่ำบาตรสถาบันการเงินอันคาร์ดอันฮัสซันของสหรัฐซึ่งถือเป็นการทำให้เลบานอนกลับสู่ความวุ่นวายอีกครั้งนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะไม่อนุญาตให้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงและการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะจะโค่นล้มรัฐบาลประสบผลสำเร็จและยุคสมัยที่กลุ่มฮิสบอลเลาะควบคุมประเทศนี้กำลังจะสิ้นสุดลงทั้งนี้นายอิมฮัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2-3 มิถุนายนนี้ที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐและหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางจะรวมเลบานอนด้วย
1: กองกำลังปล่อยบาลูจิสถานหรือ BLA ออกแถลงการที่อ้างความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสซารีฟของปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ประนามการโจมตีดังกล่าวซึ่งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของพลเรือนปากีสถานได้และปากีสถานยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นที่จะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ปากีสถานเผชิญการโจมตีจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังมุ่งเป้าโจมตีต่อแรงงานชาวจีนด้วยภายหลังกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้คัดค้าน

0: ครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจีนในแคว้นบาลูจิสถาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ2เกมรวดคว้าแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ไปครองได้เป็นสมัยที่3ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้ให้กับหลี่ชิเฟิงแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วมืออันดับ7ของโลกจากจีน0-2เกมคว้ารองแชมป์มาครองขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกแพ้ให้กับเกาเจียส่วนกับเว่ยหยาซินจากจีน1-2เกมได้รองแชมป์เช่นกันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนาม M-Bank Arena กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในวันสุดท้ายของการชิงชัยนักเทควันโดไทยตกรอบทั้งหมดโดยในรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของแชมป์โลกและแชมป์ซีเกมลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเฉินยู่ทันจากจีน1-2ยกส่งผลให้บัลลังก์พ่ายไปพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังดีพอที่จะคว้าตั๋วไปเอเชียนเกมได้สำเร็จสิจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานเปิดการแข่งขันสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนักปั่นเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ500คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักในจังหวัดพิจิตรเต็มทุกแห่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนได้อย่างชัดเจนขณะที่ผลในรุ่นใหญ่สุดอายุ3ขวบ6เดือนประเภทชายที่1ได้แก่ปริญสุรขันธ์และประเภทหญิงที่1ได้แก่กวินทาดานาชัยโชตนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันครอบครัววอลเลย์บอลไทยประจำปี2569ร่วมใจก้าวไปกันต่อเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งในร่มและชายหาดทุกรุ่นอายุตลอดจนบุคลากรและผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยมอบเงินรางวัลจากสมาคมและจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมกว่า10ล้านบาทนอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้นายดิศกรกุลธรประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
3: 1 นาทีกับกปท.การให้สัญญาณไฟขณะขับขี่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับรถทุกคนต้องใช้ให้เกิดความเคยชินซึ่งก็เริ่มตั้งแต่การขับออกจากที่จอดรถเพื่อบอกกล่าวให้เพื่อนร่วมทางได้รู้ว่าเรานั้นจะไปทางไหนหรือจะมีการขอแซงโดยควรเปิดสัญญาณไฟในระยะ30เมตรก่อนเลี้ยวหรือแซงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถส่วนการใช้สัญญาณไฟกระพริบหรือไฟฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือจอดรถขณะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องหรือกรณีพบอุบัติเหตุข้างหน้าแต่ห้ามใช้พร่ำเพรื่อเพราะผู้ขับขี่ตามอาจสับสนจนเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนผู้ที่ต้องขับรถตามรถที่เปิดไฟฉุกเฉินก็ควรทิ้งระยะห่างจากรถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสมาชิกคำว่าสมาชิกเขียนสเสือมอม้าสระอาชอช้างสระอิกอไก่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสามาชิกะหรือสมาชิกะแปลว่าผู้อยู่ในสภาผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของสภาเดิมในภาษาไทยคำว่าสมาชิกใช้ในความหมายเดียวกับภาษาสันสกฤตเช่นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกคำว่าสมาชิกอาจใช้ในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้บอกรับวารสารหรือนิตยสารหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชมรมสมาคมหรือองค์กรต่างๆคำว่าสมาชิกยังหมายถึงผู้ที่ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านและยังอาจหมายถึงลูกค้าประจำก็ได
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคกลางยังมีบริเวณทิวเขาเลยเพชรบูรณ์ด้านตะวันตกติดต่อกับที่ราบลุ่มภาคกลางส่วนด้านตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงโคราชโดยมีทิวเขาเพชรบูรณ์และดงพญาเย็นเป็นแนวเขตแดนลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยาวต่อเนื่องวางตัวในแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่พื้นที่เกือบราบซึ่งเกิดจากทิวเขาถูกกัดกร่อนจนเกือบราบเป็นแนวขนานกันลงมาทางใต้และพื้นที่ลอนลาดตอนกลางของพื้นที่ทิวเขาเพชรบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเกิดเป็นพื้นที่ตะพักลุ่มน้ำกว้างและขนานกันไปต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมส่งเสริมทางปัญญาเรื่องโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกรดทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะแก่ทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เป็นความจริงเหรอแอนนา
2: อืม
3: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: จริงๆพ่อฉันมาแล้วตอนนี้คุณทองกำลังพาไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำนะจ๊ะฉันก็เลยเข้าครัวมาทำอาหารอร่อยๆให้พ่อทานยังไงอ่ะ
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วคุณชาติล่ะ
2: คงจะอยู่คุมเชิงที่โรงแรมละมั้งมาได้ยังไงพร้อมๆกันเดี๋ยวพวกมันย้อนรอยเราก็เสร็จ
1: มันจะกล้าลุยถึงรังเราเชียวหรอ
3: มันลุยแน่เพราะมันต้องการของจากเราอ่ะเรื่องที่จะให้มันอยู่เฉยๆน่ะไม่มีวันเป็นไปได้หรอก
2: ไม่รู้ว่ามันจะจองล้างจองผลาญเราไปถึงไหน
1: จนกว่ามันจะได้ของนั่นแหละ
3: แล้วพ่อของเธอน่ะเอาของที่มันต้องการมาหรือเปล่าล่ะแอนนาย
2: ังไม่รู้เลยคงจะเอามาละมั้ง
1: เอามาได้ยังไงของมันจะต้องอยู่ที่ใครสักคนนึง
3: ใครล่ะคือคนคนนั้นน่ะ
2: ใครจะไปรู้ล่ะ
1: แต่ฉันว่านะเรื่องนี้จะต้องมีแผนการอะไรสักอย่างเป็นแน
2: ่แผนยังไงก็ช่างมันเถอะไม่ต้องคิดมากแล้วล่ะอ่ะช่วยยกจานผักนี้ไปล้างทีแล้วก็โทนี
3: ่
2: เปิดแก๊สนะฉันจะทำข้าวต้มแล้วก็ผัดคะน้าน้ำมันหอยปลาเค็มนั่นอีกชิ้นดีมะ
3: โอเค
1: แม่แค่ฟังรายการอาหารก็อร่อยแล้วแบบเนี้ยเห็นที่จะต้องขอลุงเสียนทานด้วยคนซะแล้วล่ะสิ
3: ทำด้วยคนนะ
2: แหมเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เสมอเลยนะเธอเนี่ย
1: ก็มันเป็นของชอบนี่นา

0: ันคอยลูบเป็นผู้เป็นคงคึงมาหน่อยถูกจับไปขังอุกอูอยู่แต่ในห้องแคบๆแม่ไปเสียเวลาอยู่ซะหลายวันได้อาบน้ำอาบทาเสียทีมันคอยสกชื่นหน่อย
1: คุณลุงจำสายแบบนี้พวกผมก็มีกำลังใจแล้วล่ะ
0: คราวนี้แหละมันเป็นทีของเราบ้างละ
1: เราจะตะลุยมันไม่ยั้งทีเดียว
0: แต่ว่าเราจะปาหมากพวกมังก็ไม่ลายนะนักล่าของมังแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ล้วงแล้วแต่ที่มีฝีมือย่ำยอกทางนั่งผมเห็นเรายังหวังใจไม่หายเลย
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคุณอภิชาติตำรวจสากลมาช่วยอีกแรงหนึ่งทุกอย่างจะลอยลำอยู่แล้วล่ะ
0: อ๋อยังงั้นเหรอครับ
1: ครับไม่อย่างนั้นผมเองก็แย่เหมือนกันละฮะเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเมื่อไหร่สองคนยังไงก็ดีกว่าคนเดียวละ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป
1: ถึงจะเปลี่ยน คุณลุงจะไม่ค่อยหายดีนี
0: ่ยังมันก็ยังเป็นอีกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไร
1: ท่านอย่าพูดมากเลยนะฮะเพราะว่าถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นมันก็น่าจะเปลี่ยนไม่ใช่เหรอฮะตัวตบันกับไอ้พวกนั้นน่ะหลายครั้งแล้วก็พอจะประมาณกำลังมันได้แล้วว่ามันเก่งไม่เบาทีเดียวล่ะ
0: เก่งอย่างนี้นะจะต้องเก็บ
1: บอกแล้วอย่าพูดมาก
0: ขออายหน่อยนี่นะจ๋าลุงจะบอกไว้นะถ้าหากว่ามันเก่งอย่างนี้จะต้องเก็บมังสาให้สิ้นเลยทีเดียว
1: แน่นอนฮะปีต้องเก็บมันก่อนที่มันจะตามมาเก็บเราโดยจะลงมือให้เร็วที่สุดเลย
0: เอาถ้ายังงั้นนะผมจะช่วย
1: โอ้ยสังขารกับข้อกับแคกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับคุณลุง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องห่วงหรอกฮะพวกผมจัดการเองได้คิดว่ามันคงไม่ยุ่งยากอะไรนักหรอก
0: ข้อแคกอย่างนี้เดี๋ยวกินน้ำสมสักถ้วยเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยสุกจึงแต่ว่าผมจะนิ่งเฉยอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไร
1: จะเป็นห่วงเลยครับคุณลุงงานเนี่ยพวกเรารับผิดชอบเต็มที่เลยเราพร้อมที่จะช่วยให้คุณลุงเนี่ยปลอดภัยจากการถูกคุกคามของพวกมันเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงมือเก็บเงียบพวกมันก็เก็บแต่ละคนแต่ละคนนะฮะจับไปได้ก็จะจับกันแต่ถ้ามันไม่ยอมให้จับเราก็จะไม่ต้องจับตายเหมือนกัน
0: เอาเลยเอาเลยทีเดียวเอายังไงก็เอาขอให้ไอ้ถังเซิงนี้มันสิ้นไปจากยุทธจักรของนักสู้ก็แล้วกันผมระวังใจนักกลัวว่าเราจะต้านมันไม่ไหวคราวนี้แหละเราจะลำบาก
1: อย่ากลัวไปเลยฮะ
0: ไอ้เรื่องกลัวนะลุงไม่กลัวหรอกผมกลัวอยู่นิดเดียวว่าเราจะทำงานใหม่หลายเต็มที
1: ่ผมรับรองเราเต็มที่แน่ๆครับลุงเสียน
0: เราอกที่จะโล่งใจใหม่ไรมันต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่านักสืบสากลที่ลุเลือกของวงการนักสืบไทยเป็นทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นทั้งนักสืบมีหนำซ้ำยังเป็นคงดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีอีกด้วยเขานี่ล่ะไอ้ถังเซิงมึงจะรู้รสของความพ่ายแพ้บ้างแล้วมึงจะรู้ว่าคงที่เคยชนะใครต่อใครมาสนักนั้นเมื่อถึงข่าวแพ้มึงเจ็บปวดไม่เบาเจอแล้ววะ
1: หิวหรือยังครับ
0: ก็แห่นิดหน่อยไม่รู้ว่าแม่ครัวทำอาหารไปถึงไหนแล้วนี
1: ่เดี๋ยวคงจะพากันเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับ
0: หายเงียบกันออกไปเลย
1: คงจะปรุงกันอย่างสุดฝีมือทีละงานเนี่ย
0: ลูกสาวผมนี่เขาทำอาหารเก่งนะคร
1: ับพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้เธอนี่แหละฮะที่เข้าครัวขนาด
0: อ้าวนั่งยังไงออกมาแล้วครับอ้าวเอ็งนะเจ้าเข้ามาไล่เลยลูกพ่อแม่พอกำลังหิวอยู่พอดีแม่เข้ามาเลยเข้ามา

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟัง

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ค่ะนี่เพื่อนของแอนนาไงคะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: โอ้ไหว้พระไหว้พระก็ไหว้พระ
3: คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาบวมๆอยู่นะคะ
2: เจ็บมากไหมครับเดี๋ยวผมไปหาตามหมอมาให้นะฮะ
4: ให้ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายหรอกนะพ่อนมมันยังไม่ตายง่ายๆหรอกอยู่ไกลหัวใจตั้งเยอะแยะ
1: พ่อเขาเป็นอย่างนี้ล่ะทนได้เสมอ
5: พ่อพ้องคุณเป็นคนเก่งนะมีเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมเลย
4: ชมมากไปหน่อยแล้วชมมากไปหน่อยแล้วคุ้งทองชมมากไป
5: ผมพูดเรื่องจริงนะครับคุณพ
1: ่
5: อ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็พ่อจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ถูกมันถล่มจนตายไปแล้วเหรอ
4: เดี๋ยวเมื่อกี้ใครเรียกพ
5: ่อคือลืมตัวนะครับคุณลุง
4: ไอ้ที่มังทำยังทำอะไรกับพ่อไม่ได้นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่ไล่สิ่งที่มังต้องการอะสิลูก
3: ของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
5: ผมว่านะจะเพิ่งถามอะไรลุงเสียงตอนนี้เลยแกยังไม่ค่อยมีเสียงอ่ะค่อยมาว่าทีหลังดีมาก
1: เออจริงด้วยแหมพวกเรานี่ยากจริงๆทานเลยค่ะพ่อขาข้าวต้มกำลังร้อนผัดคะน้าหมูเค็มกับน้ำมันหอยและนี่ปลาเค็มอร่อยนะคะ
4: เอาเจ้าก็เจ้า
5: เป็นไงฮะ

0: เราดูลุงเสียนรับประทานอาหารแล้วก็ได้แต่ปลื้มอยู่ในใจแกคงจะหิวมาหลายวันเต็มทีไม่อย่างนั้นคงไม่รีบทานอย่างนี้หรอกพวกเราแต่ละคนมองหน้ากันด้วยความสุขต่อนี้ไปเรื่องเลวร้ายคงจะไม่กล้ำกลายพวกเราอีกแล้วและเราก็จะกลับฮ่องกงกันทันทีจะไม่มีการรั้งรออะไรอีกแล้วเมืองขอนแก่นมันไม่มีความสำคัญสำหรับเราอีกแล้วการไปจากที่นี่เร็วเท่าไหร่นั่นก็เป็นข้อแสดงว่าเราปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องมาผจญกับความตายอีกแล้วทุกอย่างจะได้จบลงอย่างสมบูรณ์สักที
1: เป็นยังไงคะอร่อยไหมคะคุณพ
2: ่
1: อ
2: แม
3: ่หน่อยอย่าซดแรง
2: ยำยำยำ
4: เงินของเราเนี่ยรับเหรียญทองอีกตามเคยเจ้าแม่เชิญชวนชิมเจ้าเก่า
1: ไม่ต้องมายอหรอกนะ
0: ใครเขายอจริงๆนะคะคุณลุง
2: จ้าจ้าจ้าแม้นี่มังอร่อยโลที่ไม่ต้องเชิญชิมเลย

0: วิโทนี่ไปตามหมอมาเช็คดูอาการลุงเสียแล้วปรากฏว่าช้ำในเพียงเล็กน้อยจะต้องใช้เวลารักษาตัวอีกสักวันสองวันเพราะอย่างนั้นอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ก็คงไม่มีอะไรไปหาเพิ่มเติมหรอกนะ
1: เราจะรีบกลับบ้านเรานะคะพ่อ
2: ยังงั้นสิลูกแล้วจะไม่อยู่ที่นี
3: ่เราจะเดินทางเมื่อไหร่ครับ
2: ก็พรุ่งนี้เป็นยังไง
0: ผมจะไปส่งลุงเสียเอง
2: ขอบคุณมากครับคุณทองถ้าไม่ไล่คุณนะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครที่ไหนเมืองกลางเรามันคงเลือกสีเลียวกลางซะแล้ว ไปไหนก็เห็นจะต้องไปรวยกลางนะ
0: โธ่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมน่ะทำตามหน้าที่ของผมเองเท่านั้นเอง
1: มีจริงเหรอคะพี่ธงเนี่ยไม่ได้ทำตามหน้าที่หรอกแต่เพราะความมีมนุษยธรรมด้วยต่างหากคะไม่อย่างนั้นเรื่องอะไรจะมาอยู่กับพวกเราอย่างเงี้ยเป็นคนอื่นก็ไม่มาสนใจยายดีหรอกค่ะเพราะมันไม่ใช่หน้าที
0: ่อิ่มเลยยอผมมากไปแล้วคุณ
4: ไม่ได้ยอนะคะแต่นี่เป็นเรื่องจริงใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าพี่ธงของพวกเราเป็นคนดีเหมาะที่จะเป็นพี่ชายของเราทุกคนเลยล่ะค่ะพ
2: ่ออ้าวเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งซะแล้วเหรอนี่ฮะ
4: ค่ะเราเปลี่ยนกันตั้งนานแล้วล่ะค่ะพ่อคะพี่ธงน่ะเป็นคนดีเป็นพี่ชายที่ยอดเยี่ยมมากปกป้องน้องนุ่งด้วยชีวิต
1: พวกเราก็มีแต่ความอบอุ่นค่ะ
3: กลับไปอยู่ฮ่องกงเมื่อไหร่เราจะไม่ลืมคุณพี่ธงของเราเลยครับลุงเสียจะต้องชวนพี่ธงไปที่ฮ่องกงนะฮะ
2: นางมังเป็นของแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่พากจากกลางเมืองป่าทองโกแล้วจะอยู่ที่กลางเสมอ
0: แต่ผมยังมีภาระหน้าที่นะฮะ
1: มีก็ไปได้นี่คะใช่ว่าจะไปจมอยู่ที่นั่นจนวันตายเมื่อไหร่ล่ะแค่บินไปเที่ยวหรือว่ากลัวเครื่องบินจะตกเหมือนอย่างที่ภูเก็ตอย่างนั้นเหรอคะ
0: มีได้ครับ
2: อ้าวแล้วยังงั้นเป็นยังไงอ่ะ
0: คือผมยังมีโอกาสต่างหากฮะงานที่นี่ยังมีอีกมากเลยจะไปไหนแต่ละทีมันยุ่งยากไปหมดละครับผมน่ะหาเวลาว่างไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าจะพยายามไปให้ได้นะ
1: นี่มันต้องอย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่ารักกันจริง
3: พี่ธงไปเมื่อไหร่นะก็เราจะต้อนรับให้เพียบทีเดียวนะแอนนานะ
4: รับรองไม่ทำให้เสียชื่อเสียงคนเมือง

0: องกงแน่ๆ
1: ขอบคุณครับที่จะกรุณาน
0: ี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะแต่มันเป็นของขวัญจากใจจริงของเราค่ะ
2: แม่สงสัยลูกสาวของผมนี่จะเป็นเจ้ามือจะแล้วล่ะครับงานนี้ยังไงแล้วก็ล้มทับซะให้เข็ดเลยนะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวัน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

เกิดมลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: กลอบบ้านเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

ู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติพบกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะและวันสุดท้ายของเดือนนี้ก็ยังมีความหมายความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งไม่อยากให้วันวิสาขบูชาเป็นเพียงวันสำคัญแค่ในความหมายนะคะแต่อยากให้วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจหลักธรรมและน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทุกๆวันอย่างมีความสุขที่แท้ท่ามกลางสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและอาจจะเกิดความรุนแรงได้ทุกขณะสุขที่แท้สุขที่ใจที่มีความรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเท่าที่ติดตามการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จากเว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่แทบจะไม่มีฝนเลยนะคะและโดยพื้นที่ของเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสแต่เชื่อว่าดัชนีความร้อนน่าจะมากกว่านี้นะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass

0: ฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องเริ่มต้นจากทัศนคติเป็นตัวก่อให้เกิดพฤติกรรมซึ่งจะน้อมนำไปสู่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากความเคยชินเก่าเพื่อให้เกิดความเคยชินใหม่กุญแจสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้ความตั้งใจบรรลุผลอย่างจริงจังผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ไฟไม่ฟางก็ไม่ได้ทิ้งกลางคันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่

0: Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053 140 232และโรงเรียนอนุบาลวารี053 241 163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลาร้อนสันกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม
2: ่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
2: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัด7ยอดวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ภายในวัดมีสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชเป็นชนิดก่ออิฐถือปูนลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจัตุรมุขหลังคาทรงบัวคลุ้มส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังอย่างเจดีย์สีหนซุ้มคูหาด้านนอกทิศตะวันออกทำลึกเข้าไปในตัวมณฑปประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นองค์หนึ่งปางมารวิชัยกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์พระเจ้าติโลกราช
2: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้25พฤษภาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟภายในบริเวณวัด7ยอดโดยเสาไฟอยู่ใกล้แนวรั้ววัดในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยจะใช้รถเคลนขนาดใหญ่จำนวน2คันรื้อถอนเสาไฟจำนวน6ต้นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายก่อนชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งในด้านการจราจรก็มีการวางแนวจุดปิดกั้นช่องทางจราจร1ช่องทางและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าร่วมอำนวยความสะดวกในพื้นที่จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและเผื่อเวลาในการเดินทางวันนี้25พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
4: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและส่งคุณค่าคู่บ้านเมืองเชียงใหม่ในการเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพไหว้สาบารมีพระบรมธาตุก่อนค่ำคืนวันวิสาขบูชาคืนแห่งศรัทธากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ69ในคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะเดินเท้าด้วยศรัทธาไหว้สาพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพร้อมสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอสืบสานและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่งานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยสุเทพ69ค่ะ
0: Mass FM Your happiness Our happiness

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: ตัวอย่างของผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จรอสคือนักเต้นรำจากสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีผู้ที่มีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะก้าวไปให้ถึงบรอดเวย์ในตอนที่รอสได้เข้าทดสอบกับบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมืออาชีพเป็นครั้งแรกนั้นเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแสดงเรื่อง Footloose รอสได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความสำเร็จแบบฉับพลันในการเข้าร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในครั้งนั้นไว้ว่าผมมีความมั่นใจในตัวของผมเองถ้าหากคุณต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้คุณห้ามนั่งอยู่เฉยๆและเฝ้ารอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเป็นอันขาดเป็นการสะท้อนนะคะว่าทัศนคติที่มีต่อตนเองนั้นส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานมากกว่าตัวชิ้นงานจริงๆซะด้วยซ้ำค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์ครบุกคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม้
2: โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สู
2: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM, your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะติดตามสถานการณ์โรคภัยในช่วงนี้อย่ามองข้ามนะคะโควิดยังไม่ได้หายจากโลกนี้ไปไหนแม้นจะต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังยังคงมีผู้ป่วยหลายพันคนมีการเสียชีวิตด้วยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์กล่าวถึงข้อมูลจาก Communicable Diseases Agency สิงคโปร์ระบุสถานการณ์โรคโควิด-19 ในสิงคโปร์ระหว่าง 10-16 พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนที่พบประมาณ 8,000 รายโดยสายพันธุ์ที่ระบาดสายพันธุ์หลักก็คือ NB.1.8.1 โดยระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค23พฤษภาคมพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังส่วนสายพันธุ์เชื้อไวรัส SARS ในไทยนั้นข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง1มกราคม68นะคะถึง23เมษายน69พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95ซึ่งจากตัวอย่างที่ตรวจพบ JN.1 24.97% และ XEC 9.14%ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปี2568พบว่าจำนวนผู้ป่วยและการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัส SARS-CoV-2 ในไทยพบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนน้ำหลายจุดที่เพิ่มจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น1ค่ะเป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทันสมัยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% ในแต่ละเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นแผนกยีนรองเท้าบุรุษรองเท้าสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังเติมเต็มด้วยร้านอาหารทั้ง KFC Starbucks Coffee สาขาแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซูบากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหาร Bright Brew เสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำมากมายทั้งห้างทองเยาวราชกิฟช็อปจากชิกชิกเครื่องสำอางคิวเพรสออเรนทอลพรินเซสร้านหนังสือ C1 Book Center ร้านหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนจาก B2S ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแว่นท็อปเจริญวัดสรร Power by Banana IT ตลอดจนโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าลำพูนร้านขนมพึ่งน้อยดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนเดลี่ควีนและไก่ย่าง5ดาวและนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเชิญสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สเรียจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
4: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลธี่ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
5: Mass FM

0: ิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกใบนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการนานนับหลายพันปีความแตกต่างและหลากหลายของสรรพสิ่งเป็นความสมบูรณ์ที่งดงามก่อให้เกิดสายใยชีวิตที่ไม่สามารถลอกเลียนสร้างขึ้นทดแทนให้ยิ่งใหญ่เท่าที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เองได้เมื่อมันถูกทำลายเพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสายใยนี้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองให้ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่คู่โลกใบนี้ตราบนานเท่านาน MassFM
1: Refresh, refill the music Chiang Mai Radio, freshen up
2: This time is 9 o'clock in the morning Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening. 92.

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกดลิงก์อื่นใดๆให้ยุ่งยากวุ่นวายเข้าเป๋าตังเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันจนกว่าครบรอบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็รอลุ้นกันต่อไม่แน่ใจวันนี้จะหมดหรือเปล่าน่าจะหมดนะเพราะว่า30ล้านที่สิทธิ์ตอนนี้ผ่านไปก็เหลือแค่9ล้านเองคุณผู้ฟังยังไม่ถึงกี่โมงแค่9โมงกว่าเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใดๆก็รีบลงทะเบียนกันละกันค่ะเมื่อเช้านี้แอปกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเองก็มีการแจ้งบอกว่ามันจะหมุนติ้วติ้วมันจะแบบช้านิดนึงเพราะว่าคนเข้าแบบพร้อมๆกันเลยประมาณเนี้ยมันก็เป็นปกตินะคะเพราะว่าไม่ได้เข้ากันแบบธรรมดาเข้ากันเป็นล้านๆกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนเข้าไปใช้สิทธิ์กันเข้าไปลงทะเบียนกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะรองมิจฉาชีพค่ะส่งลิงก์ปลอมหลอกลงทะเบียนโดยฉวยโอกาสส่ง SMS หรือจะเป็นทักแชทในการหลอกเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มประมาณนั้นนะคะไม่ต้องหลงเชื่อใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังเราไม่หลงกลไม่เป็นเหยื่อนะคะเข้าไปกดในต่างเท่านั้นรู้ทันกลลวงไม่หลงกลไม่เป็นเหยื่อเพราะว่าบางคนอาจจะล้วงข้อมูลของเราไปแล้วก็ไปทำอะไรมีดีมีร้ายเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะเข้าเป๋าตังเสร็จสับเรียบร้อยส่วนใหญ่คนใกล้ตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ครบหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ดีใจด้วยก็รอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่1มิถุนายนไปต้นไปอย่าลืมเติมเงินด้วยนะไม่เติมเงินใช้สิทธิ์ไม่ได้นะร่มสีเทาอากาศแลดูจะครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนใกล้จะตกยังไงไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ตกนะตลอดทั้งวันแต่เมื่อวานทั้งวันนี้ก็ไม่ตกเลยคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยวชราวลีกับร่มสีเทาพกร่มออกจากบ้านกันด้วยค่ะและพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มมาเติมคาเฟอีนกันขอกาแฟแก้วหนึ่งลุยกันต่อกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันวันนี้พยากรณ์อากาศสั้นมากๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสั้นจู่ๆมากเลยทีเดียวนะคะส่วนเชียงใหม่เราวันนี้ค่ะเท่าที่ดูนี่ฝนทั่วเลยทีเดียวฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 25.2 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 36.6 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11 องศากิ่วแม่ปาน 15 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 12 องศาเซลเซียสพระตำหนักภูพิงกับอินเทอร์โดเนียอากาศใกล้เคียงกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็บอกค่ะสำหรับคนจะไปเดินกิ่วแม่ปานเดินได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็จะปิดกิ่วแม่ปานฟื้นฟูป่ากันในช่วงของหน้าฝนนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ไปเดินก็ไปเดินกันแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้อินเทอร์โดนฝนตกฉ่ำทุกวันเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะฟังเพลงเพราะกับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังเช่นเคยนะเวลาของการทำงานในช่วงของปลายเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ของเจมเรืองศักดิ์พลีนีบ้างกับเรื่องธรรมดาค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาหมดเลยอย่าใช้ชีวิตให้ยุ่งยากวุ่นวายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันนะคะ

ไม่ว่าชีวิตของเธอเป็นแบบไหนเนี่ยงานเก่าของพายก่อนในนั้นมีโกไฟเดอร์กับเธอทั้งนั้นและเซมเรืองศักดิ์กับเรื่องธรรมดาเนี่ยค่ะ9นาฬิกากับ30นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสิทธิ์เหลือแค่9ล้านเองคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่ได้สิทธิ์กันไปเรียบร้อยก็จะมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนได้คำได้ตัวนี้ขึ้นมาก็คือขึ้นคำรอขอ SMS 3วันสิทธิ์ไม่หลุดนะคะบางคนจะได้ข้อความบอกว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋ารางหรือ SMS ภายใน3วันกดตกลงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสิทธิ์จะไม่หลุดเพราะว่าระบบเขาเหมือนจะล็อกคิวไว้ให้ตามระบบของการที่เราได้กดลงทะเบียนไปนะคะไม่โดนคนอื่นแย่งสิทธิ์เพราะว่าระหว่างรอการตรวจสอบแต่ไม่ควรกดลงทะเบียนซ้ำๆบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หรือเปล่าก็เลยลงทะเบียนซ้ำๆจะทำให้ระบบประมวลผลล่าช้ากว่าเดิมอีกถ้าคุณสมบัติเราครบสิทธิ์เราไม่หลุดแน่นอนรอ SMS แจ้งเตือนเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนในรอบล่าสุดในปีที่แล้วนะคะระบบจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสิทธิ์ของเราก่อนว่าเงื่อนไขของเราได้หรือเปล่านะคะหรือในกรณีที่เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังความปลอดภัยของธนาคารก็จะทำการตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันเราโอเคไหมได้ข่าวว่าธนาคารกรุงไทยเช้านี้ยังมีคนไปรอหน้าธนาคารกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เช้าวันใหม่ก็ต้องเดินทางกันและใครที่กำลังมองหารถคันใหม่แนะนำคันนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับความคุ้มและความประหยัดของจริงกับ New Yaris Active คันนี้นะคะคุณผู้ฟังสวยด้วยขับสบายด้วยจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมค่ะเริ่มต้นชีวิตของการทำงานเพราะมีรถคู่ใจคันแรกกันกับข้อเสนอสุดคุ้มจาก Toyota เชียงใหม่เลือกได้ถึง3ทางเลือกนะคะเลือกทางเลือกที่1ก็คือดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1ค่ะทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และตัวทางเลือกที่3คือ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 20,000 บาทด้วยพิเศษขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อคุณเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจรับบริการจากเราเลือกรถคันใหม่ที่ตรงใจกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009เปิดทุกวันค่ะ 8:00 น. ถึง 17:00 น.ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

มันยูเลิฟค่ะเลวิสคาร์เปดี้เพลงนี้ก่อนนั้นมีอเดลกับซัมวันไลน์อยู่นะหน้าฟีดเฟซบุ๊กตอนนี้มีแต่คนละครึ่งทั้งนั้นไม่ใช่สิตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะบางคนที่ลงได้ก็ดีใจด้วยบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือว่าอาจจะติดขัดปัญหาใดๆก็ว่ากันไปกันละกันค่ะตอนนี้สิทธิ์ยังคงเหลือนะเขาไปเช็คแบบเรียลไทม์นะเวลานี้อยู่ที่8,875,856สิทธิ์ซึ่งสิทธิ์จะค่อยๆลงช้าแล้วล่ะเมื่อตอนเช้านี้6โมงกว่านี้ลงเร็วมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็จะแบบเข้าไปให้ได้จะต้องลงให้ได้เพราะว่ากลัวพลาดนั่นเองแต่ตอนนี้น่าจะได้กันน่าจะเยอะละตอนนี้ก็ลดลงไปแบบปริมาณในการลดลงเนี่ยก็น้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเชื่อว่าทุกคนคงจะได้แน่นอนค่อยๆกดกันกันละกันนะคะใจเย็นๆกันด้วยค่ะละกันค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิร์ตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับโกลเด้นเฮาส์เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมความสุขให้คุณเตรียมบ้านรับหน้าฝนกับ Rainy Season ค่ะสินค้าดีถูกใจสำหรับคนรักบ้านแน่นอนและตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ยิ่งช็อปยิ่งลดนะคะมาอัปเกรดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันดีกว่าค่ะรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดถึง 4,000 บาทเมื่อช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะคนทับแบรนด์ชั้นนำมาเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโตชิบะ Hisense Mitsubishi Heavy Duty Samsung ชิคหรือว่าจะเป็น Hitachi รวมถึง Haier กันด้วยนะคะช็อปได้ที่ Golden House รับสิทธิพิเศษในการลดเพิ่มไปอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะจะปรับปรุงบ้านใหม่จะเปลี่ยนตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศมีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวและอยู่บ้านให้เย็นสบายบ้านเก่าร้อนรั่วไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะถ้าคุณเลือกแผ่นยิปซัมจากแมมมอสนะคะซึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกับแผ่นยิปซัมรุ่นมาตรฐานนะคะใช้ได้กับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบทั่วไปทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือว่าจะเป็นสำนักงานเป็นฉนวนกันความร้อนช่วยเก็บเสียงผิวเรียบเนียนพร้อมทาสีทนไฟแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยค่ะสนใจแวะไปเลือกแล้วก็จัดกันได้ที่ Golden House สินค้าราคาพิเศษแบบนี้มีคุณได้ช็อปกันทุกวันแบบสบายใจและสบายกระเป๋านะคะช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุด10เดือนจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% นะคะจัดเต็มความคุ้มค่ะซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Golden Cup ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ไลน์ Official ของ Golden House ช็อปถูกใจแบบนี้แหวกได้เลยค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วน Call Center เราสอบถามเพิ่มเติมที่1160 Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะจังคุกค่ะจาก FIFA World Cup 2022กำลังจะเปิดฉากในเดือนหน้าแล้วนะคะสำหรับในส่วนของฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ2026นั่นเองค่ะ

สักพักน่าจะเริ่มติดหูกันแล้วค่ะคุณน้าฟางโซสนะคะลิซ่าแอนนิต้าและก็เรม่านั่นเองค่ะสามศิลปินที่ร้องเพลงนี้ไว้และแน่นอนนะทั้งสามจะมีกำหนดการในการขึ้นแสดงสดร่วมกับพิธีเปิดกิจการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมศุกร์12มิถุนายนนี่คือเพลงล่าสุดจากฟีฟ่าเวิร์คมีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ทวีปอเมริกาเหนือได้แก่สหรัฐเม็กซิโกแล้วก็แคนาดานั่นเองค่ะก็รอติดตามเปิดฉากในการแข่งขันกันนัดเปิดสนามจะมีวันที่11มิถุนายนนี้คอบอลน่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามด้วยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนก่อนทำงานอย่าลืมนะเริ่มต้นกับกาแฟหอมเอสเปรสโซ่ค่ะช่วงเช้าเช้าที่ผ่านมาช่วงเพลงไทยก็กาแฟแก้วหนึ่งจากพี่แมวใช่ไหมกำลังปิดท้ายด้วยเอสเปรสโซ่จากซาบีนากันละกันนะคะเจอกันในทีรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนทำงานด้วยความสุขกับเช้าวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปเป๋าตังโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคม2569แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนนั้นรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเพราะโครงการไทยช่วยไทย Plus เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าหากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นคนลวงของมิจฉาชีพหากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.to.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทาง กับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธอ
12: ไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: You're listening.

0: เรียกว่าใครจะร้องตามเพลงนี้ของน้องอิงเนี่ยจะต้องโหนเสียงให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะนับวันเนี่ยน้องอิงจะไปตามไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเสียงแล้วก็เพลงแต่ละเพลงก็จะมีจังหวะแล้วก็มีคีย์ที่เรียกว่าไต่กันพอสมควรนะฮะและนี่คือจำไว้ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากน้องอิงวรันธรนั่นเองกับเพลงชื่อว่าจำไว้ได้พระเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างณเดชน์คุกิมิยะนะครับมาแสดงเป็นเพลง MV ด้วยนะครับก่อนหน้านู้นแค่เราฮะจากลิปตาแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้กับทิกเกอร์ครับแค่ใครคนหนึ่งนะฮะวันนี้จันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับ25เช้านี้ตื่นมาลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus กันแล้วหรือยังเขาบอกว่าเช้านี้เนี่ยมีแต่คนชมกันใหญ่เลยทีเดียวว่าลงทะเบียนได้ง่ายมาก1วินาทีกดกิ๊กเดียวนะฮะลงทะเบียนเรียบร้อยไม่มีคำว่าเออร์เรอร์ไม่มีคำว่าหมุนติ้วๆอะไรเงี้ยแต่มีบ้างนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่คือหมายถึงว่าโดยรวมแล้วภาพรวมเนี่ยมันดีกว่าครั้งก่อนๆมากนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนๆกว่าจะลงทะเบียนได้เนาะก็จะมีคนบ่นกันอุบเลยนะครับพอเปิดลงทะเบียนปุ๊บอ้าวนะฮะไม่งั้นก็หมุนไม่หมุนก็กดอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้ท่านก็แบบว่ารอสักครู่อะไรมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้หลายคนลงทะเบียนไม่สำเร็จสักทีนึงนะครับแต่ว่าเช้านี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเท่าที่ซาวเสียงดูเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ 90% นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะลงทะเบียนได้สบายๆนะครับวันนี้วันแรกด้วยนะฮะกับไทยช่วยไทย Plus ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1มิถุนายนนี้นะครับอาจจะไปซื้ออะไรก็เตรียมไว้กันละกันนะฮะหลายคนบอกว่านี่เลยจะไปจองหม้อหุงข้าวที่พูดว่าหุงข้าวนี่เพราะว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฮะรอบนี้เนี่ยพานักร้องที่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเธอมานานมากพอสมควรนะฮะกลับมามาด้วยความสวยแทบจะไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะจากพันชวรการด้วยนะครับชวนกันมาร้องเพลงสนุกนะฮะมากินข้าวหม้อเดียวกันครับเป็นประโยคจีบน่ารักนะฮะในซิงเกิลที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวฮะนี่เป็นเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มโพลสายสไตล์สาวนะครับของโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองครับกับซิงเกิลล่าสุดนะฮะของนักร้องหนุ่มเลือดอีสานขวัญใจมหาชนนะครับคุณผู้ฟังจนได้รับยอดแผ่นเสียงหรือแผ่นเล่นเสียงเนี่ยมากกว่า 100,000 ครั้งใน TikTok นะฮะและนอกจากนี้นะครับยังเสิร์ฟเพลงสุดท้ายของอัลบั้มนี้นะฮะที่มาพร้อมกับ MV น่ารักนะครับจากผลงานพุ่มกับเพื่อนซีที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์สัปเหร่อ2นะฮะจากน้องต้องเตนั่นแหละครับมากำกับ MV เพลงนี้ให้ด้วยนะฮะอ่ะไปติดตามกับความสนุกนะฮะในซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวพร้อมกับแขกรับเชิญอย่างพันช์วรการครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ารักมากเพลงนี้ซิงเกิลใหม่จากเจ้าอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็เสียงร้องของพันธ์วรการด้วยฮะกับหม้อหุงข้าวฮะจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าอยากชวนให้เขามากินข้าวหม้อเดียวกับฉันพออิ่มแล้วคงไม่ทิ้งฉันไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่มันน่ารักนะฮะถ่ายทอดแบบง่ายๆสนุกฟังง่ายแล้วก็ติดหูนี่คือคาแรคเตอร์ขี้เล่นที่เป็นกันเองในสไตล์แบบเจ้าอี้ภูวศิษฐ์ครับซิงเกิลสุดท้ายในอัลบั้มของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปล่อยออกมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี่เองนะคุณผู้ฟังครับในชั่วโมงของเพลงใหม่เนี่ยฮะกับชื่อแมว Radio Fashion Track กับการอัปเดตเพลงใหม่ๆแล้วก็แทร็กใหม่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ของคุณด้วย

เป็นการกลับมาที่ทำให้หลายๆคนนั้นหายคิดถึงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังจากมิสุกริตครับกับอู้บะจ้างและก่อนหน้านู้นจากคนเชษกับ My Magic นะครับในช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลของฟุตบอลโลกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ทาง Global House เองเราจัดเต็มกับ Global Glow นะฮะมหกรรมเชียร์สนุกทะลุสนามครับจัดเต็มทั้งทีวีลำโพงตู้เย็นอัปเกรดความมันให้เหมือนกับนั่งอยู่ขอบสนามนะคุณผู้ฟังครับทั้งทีวี QLED TV นะฮะ43นิ้วในราคา 9,990 บาทนะครับหรือจะเป็น UHD TV ขนาด65นิ้วในราคา 12,990 บาทนะครับหรือจะเป็นชิคตู้เย็นมินิบาร์นะครับคุณผู้ฟังได้เครื่องดื่มเย็นๆนะฮะได้ดู

0: ฟุตบอลไปด้วยเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับในราคา 2,490 บาทนะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะกับ Global Go นะฮะที่ Global House นะครับตอนนี้เราเริ่มจัดมหกรรมนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับและคุณถ้ามีบัตร TTB Global House สามารถใช้ได้นะครับพร้อมกับการรับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยนะครับแวะไปกันได้ที่ Global House ทุกสาขาในเชียงใหม่แล้วก็ทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้ใหม่หรอกเป็นเพลงเก่าแล้วแหละนะครับหลายปีดีดักแล้วนะฮะและจริงๆเนี่ยเพลงนี้ถูกนำมารีคัฟเวอร์มาแล้วเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนะฮะคุณผู้ฟังและเพลงนี้ถูกนำกลับมารีคัฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งโดยศิลปินคู่นะฮะอย่างสาวดูโอ R&B Jasminica JMNK นั่นเองนะครับในสังกัดของ XOXO Entertainment นะฮะคุณผู้ฟังที่หยิบเอาเพลงของ The Peach Band นะฮะเพลง Warn นั่นแหละครับรอบก่อนเนี่ยก็มีลิปตาเอาเพลงนี้มารีคัฟเวอร์ใหม่ก็เพราะในสไตล์ของลิปตานะครับรอบนี้มาดูสิฮะว่าเสียงทรงพลังของพวกเธอนะครับจะสามารถที่จะพาเพลงนี้เนี่ยไปในแนวไหนได้บ้างนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่นะครับผู้ฟังจากโปรเจกต์ The Taste of Time 2000เพลงฮิตจากยุค2000ครับจาก Jasminica กับเพลงที่ชื่อว่า Warn ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.รองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ็นเพลงไรที่เหมาะจังเลยฮะปล่อยออกมาในช่วงฤดูฝนพอดีเป๊ะเลยนะครับจากมายราบแล้วก็ซีนายครับกับเพลงชื่อเรนโซนนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับยังคงอยู่ด้วยกันนะครับพร้อมกับเพลงเพราะนะครับมาถึงเพลงใหม่เพลงนึงดีกว่านะฮะเพลงนี้จากนนทนนท์ครับคุณผู้ฟังซึ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณสักวันนี้อะไรเนี่ยสักประมาณ4วันที่แล้ว5วันที่แล้วก็แล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่เขาแต่งมาเองนะฮะแต่งคำร้องโดยนนทนนท์เพื่อเป็นการถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานที่เขารักนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของความรักที่เก็บไว้ในใจแต่ยังไม่กล้าจะพูดออกมาฮะแล้วก็เขารอวันหนึ่งที่จะบอกให้คนคนนั้นเขาได้รับรู้นะฮะกับหนึ่งคำนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักและความตั้งใจของเขายังคงมั่นคงนั่นเองครับซิงเกิลใหม่จากนนทนนท์ชื่อเพลงว่าคำนั้นครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

ังเลยฮะนี่คือคำนั้นหรือว่าอันเซดครับผู้ฟังเป็นซิงเกิลสุดท้ายเช่นกันนะครับส่งท้ายอัลบั้มโมโนสเปกตรัมนะครับเป็นการปิดฉากอัลบั้มนี้นะฮะด้วยเพลงสุดท้ายเพลงนี้แหละครับชื่อเพลงว่าคำนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่การเดินทางใหม่กับแชปเตอร์ใหม่นะฮะของนนทนนท์นั่นเองครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่เขาแต่งขึ้นมานะฮะโดยการใช้ดนตรีแนวบัลลาดอะคูสติกนะครับร่วมกับสไตล์ป๊อปแล้วก็มีการแทรกเสียงแอมเบียนซ์นะฮะที่ช่วยเพิ่มความละมุนของอารมณ์ด้วยนะฮะเน้นการเรียบเรียงดนตรีที่อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากนนทนนท์นะครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของชื่อใหม่ Radio Freshแทร็กนะครับซึ่งกับการเลือกเพลงเพราะแล้วก็เพลงใหม่คุณผู้ฟังได้ติดตามและอัปเดตกันในทุกวันจันทร์นะครับและในชั่วโมงนี้นะฮะสำหรับการนำเพลงใหม่นะฮะโดย Planil X 2X Gel นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดอักเสบนะครับปวดบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่อขยับนิดขยับหน่อยก็ทรมานจนขัดชีวิตไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้ครับคุณผู้ฟังเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยอย่างตรงจุดอย่าง Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและพิเศษคือใช้งานได้ง่ายมากๆครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

เพลงใหม่จากโบกี้และอ้อนนะกับหน้าประตูนะครับเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะฮะสำหรับเพื่อนที่รู้ใจของมนุษย์เราอย่างเจ้าน้องหมาน้องแมวนะฮะเวลาเรากลับบ้านในเปิดประตูมาเขาก็จะยืนรออยู่ที่หน้าประตูแล้วนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะยืนรอต้อนรับเจ้านายยืนรอว่าฉันหิวแล้วนะฮะยืนรอว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีอะไรอย่างงี้นะครับคุณผู้ฟังมันถึงน่ารักมากนะฮะและก่อนหน้านี้จากนนทนนท์นะฮะกับคำนั้นในเพลงใหม่นะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เราพร้อมดูแลครับสำหรับใครที่มีปัญหาโรคภาวะน้ำหนักเกินนะฮะหรือว่าโรคอ้วนนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดศูนย์การดูแลศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนในการส่องกล้องนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนครับโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักในการส่องกล้องนะครับซึ่งภายในศูนย์เองก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมแพทย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับแล้วก็นักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการและทีมสหสาขาวิชาชีพครับร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยและก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพที่ดีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็ลดไปด้วยนะฮะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดนะครับโรคมะเร็งโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดใดๆก็แล้วแต่ที่มาพร้อมกับภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆนะคุณผู้ฟังแค่สำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันนะครับก็คือผู้ที่มีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่ 37.5 นะครับก็เข้าเกณฑ์หรือคนที่มีดัชนีมวลกาย BMI ตั้งแต่ 32.5 ร่วมกับมีโรคร่วมจากการจากภาวะอ้วนนะครับแล้วก็คนที่มี BMI นะครับตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการกินยาหรือยาฉีดนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ก็เข้าเกณฑ์เช่นกันครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่โรงพยาบาลลานนานะครับหรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงใหม่อีกหลายเพลงเลยเดี๋ยวกลับมาอัปเดต

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้หนุนรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงรองโฆษกกล่าวว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าครองชีพประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11: ่ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: นี่เป็นไลฟ์เซสชันนะครับเสียงร้องของน้องปรางนะฮะเลดี้ปรางแล้วก็โดมจารุวัฒน์กับค้างคานะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจอชเวย์นะฮะแล้วก็กวินครับกับเพลงชื่อว่า Light a Time ครับรวมไปถึงเริ่มต้นในชั่วโมงจากก้อยอรัชพรแล้วก็ VV Alex นะฮะกับวันนั้นของเดือนครับในชั่วโมงที่2ของวันจันทร์นะฮะอัปเดตซิงเกิลใหม่แล้วก็แทร็กใหม่ของเราเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ยังคงมีเพลงใหม่นะครับรอคุณอยู่โอ้โหหลายเพลงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันกับเขาขยันทำกันขยันออกเพลงกันบ่อยๆเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะแต่ละสัปดาห์เนี่ยเพลงออกมาเนี่ยแทบจะเป็นซิงเกิลได้เรียกว่ายกแบบยกหลายล็อตมากเลยทีเดียวนะฮะแบบยกโหลอ่ะคุณผู้ฟังครับแบบบางที2โหล3โหลขึ้นมาตั้ง25แทร็กนะฮะ24แทร็กบางที36แทร็กอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบประมาณนี้เลยเนี่ยทําไมเค้าวางไว้ว่าแต่ละสัปดาห์จะปล่อยมาสักกี่เพลงนะฮะเหมือนพร้อมใจกันจะปล่อยนะครับอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีซิงเกิลที่ปล่อยออกมาใหม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังประมาณครับประมาณ10กว่าเพลงฮะประมาณ12 13เพลงด้วยกันแต่เพียงเดียวว่าบางเพลงก็มันก็ไม่เหมาะที่จะมาเปิดในช่วงราวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยจังหวะมันอาจจะแบบว่าคักมากหรือดนตรีมันแนวอาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนี้แต่เพียงแต่ว่าก็นับว่าเป็นเพลงใหม่ละกันนะฮะแต่ว่าที่เราหยิบมาเนี่ยนะฮะผมทำการคัดแล้วแหละว่าเพลงเหล่านี้น่าจะเป็นเพลงที่เปิดแล้วน่าจะติดหูและน่าจะติดอันดับชาร์ตเพลงต่างๆนะครับในอนาคตได้แน่นอนนะฮะคุณผู้ฟังครับมาถึงอีกเพลงนึงฮะจากมายาราฟอีกรอบนึงก็ละกันนะฮะเพลงนี้นะครับจากเพลงประกอบซีรีส์นะฮะช่วงนี้เพลงประกอบซีรีส์นี่มาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังซีรีส์ที่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรทีเดียวนะครับอ่ะไปติดตามมาแล้วกันฮะชื่อเพลงว่ากลิ่นเกสรนะครับติดตามนี่คือเพลงใหม่จากมายาราฟครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: เท่านั้น
1: นึกถึงเพลงในแนวของเมอร์สนะฮะประมาณเนี้ยฮะดนตรีจังหวะอะไรเงี้ยครับนี่คลิปตัวไหนนะครับคุณผู้ฟังจากฮานุ่มบอยแบนด์ครับชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่นะฮะขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่นะครับวันนี้นัดหมายล่วงหน้านะครับจะนำรถเข้ารับบริการนะครับในการเช็คระยะก็สามารถแวะมากันได้ครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานนัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะครับกับการดูแลรถคู่ใจของคุณกับศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับโดยทีมช่างมาตรฐานของโตโยต้าซึ่งมั่นใจในทุกการเดินทางเมื่อคุณเข้ามารับบริการนะครับเบอร์นี้เลยครับ0532020009นี่คือเบอร์โทร call center นะครับเบอร์เดียวที่จบครบทุกบริการนัดหมายล่วงหน้าบอกได้เลยครับว่าอยากจะไปรับบริการช่วงเวลาไหนวันไหนนะครับแล้วก็สาขาไหนที่คุณสะดวกนะฮะคุณจะได้รับบริการครบสะดวกไม่ต้องรอคิวนานเพราะการบริการที่ได้มาตรฐานและมั่นใจสบายใจได้นะครับทั้ง6สาขานะฮะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่สาขาลำพูนตรงแยกเหมืองง่านั่นเองครับที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะฮะพูดถึงค่ายเพลงที่เรามักจะได้ยินในช่วงหลังๆเนี่ยมีหลายค่ายด้วยกันนะคุณผู้ฟังฮะซึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักในยุคเรานะยุคผมนะก็จะมีแค่2ค่ายใหญ่ๆใช่มั้ยแล้วก็ค่ายที่3ก็จะเป็นค่ายแนวอินดี้หน่อยใช่มั้ยเบเกอรี่บ้างนะฮะมี Black Chief อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังหรือจะเป็น Music Box อะไรเงี้ยทำนองนี้นะฮะหรือจะเป็นค่ายที่หลายๆคนไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ว่าศิลปินเนี่ยดังพอสมควรนะครับพอมายุคหลังๆเนี่ยนะฮะก็จะมีค่ายเพลงที่แตกออกมาเยอะมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือ What the Duck นะฮะจำได้ไหมชื่อนี้คุ้นหูมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งแน่นอนครับศิลปินที่อยู่ภายใต้สังกัดของค่ายนี้ก็จะมี The Toy นะครับ The Toy แล้วก็ตามมาด้วย Bogey Lion นะฮะ Musketeer นะครับ Pengo อย่างเงี้ยนะฮะ Pe Arak แบบนี้ชาสุชาตินะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อกระแสของทีป๊อปมานะฮะทุกค่ายก็พยายามที่จะสร้างศิลปินที่เป็นประเภทกรุ๊ปนะฮะทั้งเกิร์ลกรุ๊ปทั้งบอยแบนด์นะครับออกมาด้วยและ What the Duck ก็ไม่แพ้กันครับส่งบอยแบนด์ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้3คนด้วยกันนะครับในนามTriple V ฮะ Triple V คือ V 3ตัวตัว V นี่แหละครับ3ตัวนะฮะซึ่งนะเขาบอกว่าตัว V เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเลขโรมันนะครับเปรียบเสมือนของจังหวะของเข็มนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีนะครับที่เดินมาซ้อนทับกันสนิทพอดีที่เลข5เพราะว่าตัว V นี่คือเลข5นะฮะในเลขโรมันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้ครับส่งมาใหม่ให้เราได้ฟังกันนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าชายของแก่ฮะ3คน3หนุ่มนะฮะกับเพลงที่น่ารักนะครับจาก What the Duck ครับพร้อมกับศิลปินที่ชื่อ Triple V ฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่ครับกับ Fresh and Track ฮะ
2: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ฟังปุ๊บเนี่ยนะฮะมันมีกลิ่นอายที่เราคุ้นเคยมากนะฮะมีความแบบผมฟังปุ๊บเนี่ย The Toy มาเลยนะฮะแล้วพอไปดูไปดูเครดิตนิดนึงว่าเพลงนี้เนี่ยมี The Toy เกี่ยวข้องไหมไม่แปลกใจฮะเขาบอกว่านี่คือลูกๆ The Toy เลยครับเพราะว่า The Toy เป็น Exclusive Producer ให้กับเพลงนี้แล้วก็มีคนที่เรียบเรียงเพลงนี้ก็คือคุณมาทัชพลนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าสไตล์ลายเซ็นนี่มันชัดมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่คือ1เพลงนะครับคุณผู้ฟังจาก3หนุ่ม Triple Vนะฮะที่ประกอบไปด้วยน้องจูเนียร์นะครับน้องจีวัตแล้วก็น้องเจนัทนะฮะซึ่งก็ถือว่าเปิดตัวด้วย3คาแรคเตอร์นะครับอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปคว้ารางวัล Rookie Artist Award นะครับจากเวที Cast Award ปี2026นะครับเป็นการตอบย้ำภาพความสำเร็จก้าวแรกในเส้นทางศิลปินได้อย่างน่าจดจำเลยทีเดียวครับและนี่คือซิงเกิลใหม่นะฮะเนื้อหา Feel Good ชวนละมุนละไมเลยทีเดียวครับกับเจ้าชายของแก่นะครับจาก Triple T

0: ใกล้หน่อย
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: รุปเอาไงนะฮะจากสองหนุ่มคิมกันนะครับเป็นสับยูนิตนะฮะของ Proxy นะครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงสนุกๆนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครครับอยากจะดูแลนะฮะเรื่องของผมนะฮะหรือว่าการเลือกทรงผมที่เหมาะกับคุณนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะผมบางนะฮะหนังศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะครับวันนี้เราพร้อมดูแลคุณนะฮะโดยเฉพาะวิกผมครับวันนี้วิกผมจะทำให้คุณเนี่ยนะฮะดูดีนะครับมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้คุณด้วยครับเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ฟังเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งบริการสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยากเปลี่ยนบุคลิกใหม่นะฮะนี่เลยครับเลือกวิกสวยๆกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเราเปิดบริการทุกวันครับแล้วก็แวะมาปรึกษากับเราได้เลยครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับที่0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูทรงผมสวยๆกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ Facebook ของเราครับที่ Hi You Wix นั่นเองครับเอาละครับมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะจากศิลปินที่เราไม่ได้เจอหน้าเจอตาเข้ามานานมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลใหม่ๆมาเราได้ฟังล่าสุดปล่อยออกมาแล้วนะครับต้อนรับฤดูฝนให้หายเหงากันเลยทีเดียวนะฮะกับสมาชิก3คนทั้งออนเอ๊ะแล้วก็แมนครับที่เรารู้จักกันดีในนามของละอองฟองนั่นเองฮะตอนนี้เรากลับมาฟังเพลงใหม่ที่เขาปล่อยออกมาเป็นเพลงที่ต้อนรับฤดูฝนนะครับเป็นเพลงสไตล์อบอุ่นต้อนรับฤดูนี้กับเพลงที่ชื่อว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับเป็นการเล่าเรื่องคนคนหนึ่งที่เคยผิดหวังจากความรักแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ฮะถึงแม้จะไม่มีใครก็ไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้หัวใจนั้นเราทำงานหนักนิดหน่อยแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหัวใจก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับเพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะฮะที่เราคุ้นเคยกันละอองฟองครับอันตรายไม่ถึงชีวิต
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

1คนตรงนี้นะครับจากเพอร์พีชนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากละอองฟองต้อนรับหน้าฝนอย่างอันตรายไม่ถึงชีวิตครับและเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณกับ BYD Northstar นะครับวันนี้พบกับ BYD Seal 5 DMI แรงประหยัดคุ้มค่าในคันเดียวนะครับสัมผัสเทคโนโลยี BYD DMI ครับที่ทำให้คุณนั้นสนุกในการขับขี่และก็ประหยัดในทุกเส้นทางขับสบายดีไซน์ SUV ทันสมัยพร้อมใช้งานในทุกๆวันนะครับพบกับรุ่นไดนามิกครับในราคา 759,900 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.98% นะครับผ่อนต่ำสุดอยู่ที่ 8,013 บาทต่อเดือนนะฮะและนอกจากนี้พบกับ Worry Free for BYD DMI นะครับสบายใจในทุกการขับขี่หมดกังวลในกับการทุกการดูแลนะครับมูลค่ารวมสูงสุด 190,000 บาทนะครับในการดูแลคุณแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จองนะครับ BYD Celeon 5 DMI รุ่น Dynamic วันนี้นะครับรับ BYD Care for DMI นะครับแพ็คเกจบำรุงรักษา5ปีครับมูลค่าสูงสุดกว่า 34,000 บาทแล้วก็รับ Lifetime Warranty Package แพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทนะครับและรับ Home Charger SIDA พร้อมบริการติดตั้งอีก 25,000 บาทนะครับนี่คือโปรโมชั่นสุดๆเลยครับเรียกว่าให้คุณเต็มแม็กซ์มากนะฮะจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะมากันได้ที่ BYD Northstar ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามหิดลตรงแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและน้องใหม่ล่าสุดกับสาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามเพิ่มเติมที่0532785555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับสุดท้ายแล้วครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้ซอสที่แซลมอนถ้าเราบังเอิญได้พบกันนะครับเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยในช่วงนี้ใครจะออกไปทานอะไรในช่วงเที่ยงนะครับขับรถขับราด้วยความระมัดระวังด้วยพรุ่งนี้เจอกันครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโควิด-19 กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีผลต่อประเทศไทยหรือไม่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยงผู้วรวรรณโดยระบุว่าโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีผลต่อประเทศไทยหรือไม่มีข่าวเผยแพร่ว่าโควิด-19 กำลังระบาดอย่างมากที่สิงคโปร์โดยเฉพาะสายพันธุ์ NB.18.1 สายพันธุ์นี้ระบาดอย่างมากในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วในช่วงหลังสงกรานต์ปีที่แล้วจนถึงตลอดฤดูฝนและเริ่มมาลดลงปลายปีมาจนถึงขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทำไมสิงคโปร์จึงระบาดด้วยสายพันธุ์ NB.18.1 เพราะในปัจจุบันทั่วโลกสายพันธุ์ได้แปลเปลี่ยนไปมากแล้วจนถึงอักษร R โดยเฉพาะ RV.1 อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเพราะไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นและประชากรส่วนใหญ่ก็มีภูมิคุ้มกันเก่าอยู่แล้วดังนั้นสายพันธุ์ของสิงคโปร์จึงไม่น่าจะมีผลกับประเทศไทยเพราะเราเคยระบาดมาแล้วการระบาดในสิงคโปร์เป็นการระบาดประจำฤดูกาลถ้ามองย้อนกลับไปในทุกปีสิงคโปร์ก็จะมีโควิด-19 ระบาดมากในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วสำหรับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนจะระบาดหลังสงกรานต์ตั้งแต่ปลายเมษายนเป็นต้นไปและขึ้นสูงมากในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเริ่มค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมและพบได้ประปรายมาโดยตลอดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อะ
6: ไปหาหมอเธอ
7: ไม่อะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: อง
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมั่งประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้

0: ยู่ที่คุณเลือกเลือก Miu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่ายคะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
5: ่ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
8: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
9: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
10: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
11: สยามทีวี โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
10: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
12: สยามทีวี
13: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าที่อากาศร้อนนะคะแล้วสายมาบ่ายก็จะอบอ้าวถึงแม้นแสงแดดไม่แผดกล้าแต่ก็มีความร้อนอบอ้าวแฝงมาอยู่ด้วยนะคะต้องยอมรับแหละค่ะหน้าร้อนบ้านเราจะร้อนจัดยิ่งถ้าแดดแผดกล้ายิ่งร้อนจัดเลยนะคะรักษาตัวเองให้อยู่ในที่ร่มเสมอดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นต่อสู้กับความร้อนข้างนอกนะคะคนที่ทำงานในที่ทำงานที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นๆอาจจะไม่รู้สึกกระหายเท่าไหร่แต่จำเป็นต้องเตรียมน้ำไว้หนึ่งแก้วหรือหนึ่งขวดเล็กๆบนโต๊ะทำงานเพื่อช่วยให้ได้จิบระหว่างวันเยอะๆนะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยจิมโครเช่กับโอเปอเรเตอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยคลายมีอาริเวอร์คลอดินลองเช่มีอัลบั้มเพลงแจ๊สเบาๆอยู่ชุดหนึ่งนำเพลงยุคซิกซี่หลายเพลงมาร้องซึ่งน่าฟังทุกเพลงเลยรวมทั้งดนตรีก็ดีมากๆเลยฟังเพลินจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนอยู่กับบ้าน

0: หรือขับรถก็น่าจะเพลินดีเหมือนกันแต่ถ้าทางไกลอาจจะทำให้ง่วงอยู่บ้างนะคะทางไกลนี่บางคนชอบขับรถแล้วก็ฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกไปร้องไปด้วยก็ดีเหมือนกันแก้ง่วงนะคะอยู่ตรงนี้กับคุณไปจนถึงบ่ายโมงพร้อมกับเรื่องราวต่างๆทั้งแวดวงการเพลงนะคะทั้งรอบๆตัวของเราเองด้วยนะคะก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพฟังเพลงกันเพลินๆทานอาหารให้ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นทั้งโรคกระเพาะและบางทีถ้าหิวมากทานไปแบบรีบๆก็อาจจะก่อให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นและที่ตามมาปัจจุบันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกรดไหลย้อนซึ่งเป็นแล้วหายากมากๆต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ระเบียบวินัยในการทานเป๊ะเลยนะคะถึงจะค่อยยังชั่วแล้วก็ค่อยๆหายไปซึ่งจริงๆต้องทานยาตามแพทย์สั่งด้วยนะคะสำหรับโรคกรดไหลย้อนนะคะก็มีความสุขกันนะคะสำหรับวันทำงานของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไหวช่วยลดฝุ่น PM2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย พิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงที่แฮงค์วิลเลียมส์เคยเขียนไว้ร้องไว้โด่งดังนะคะก็มีอยู่ไม่เยอะนับได้อยู่เลยเพลงของแฮงค์วิลเลียมส์ที่เราชอบกันนี่คือหนึ่งในจำนวนเพลงฮิตของแฮงค์วิลเลียมส์นะคะลองกอนโลนซัมบรูนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะเลือกผู้หญิงร้องให้คุณได้ฟังเธอก็คือเชอริลโครนักร้องคันทรีในยุคใหม่นั่นเองให้คุณได้ฟังกันค่ะเธอร้องได้น่าฟังดนตรีก็ดีค่ะนะคะถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของเราเสมอนะคะ Good Song Good Memory วันนี้ลองก่อน Lonesome Blue เชอริลโคร

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asusและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะหัวข้อที่จะเสนอวันนี้ก็คือไม่ตัดสินคนอื่นว่าผิดถูกอย่างผิวเผินอย่ายกตัวเองเป็นเสมือนศาลพิพากษาคนอื่นๆเราไม่มีสิทธิ์เช่นนั้นและไม่ควรทำด้วยจะทำให้แลดูเป็นคนยกตนใจแคบสำคัญตนเองผิดว่าเป็นตุลาการพิพากษาชีวิตคนอื่นได้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่ความผิดแต่เราอาจจะไม่ชอบจึงไม่ควรไปว่าเขาผิดหรือไม่ถูกต้องถ้าอยากกล่าวก็ให้กล่าวเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเท่านั้นก็พอแล้วเขาอาจจะมีเหตุผลในการที่ทำสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เริ่มต้นที่บิลลี่โจลนะคะกับเพลง My Life นะคะก็บางคนชอบประกาศกล้องแบบนี้ว่าชีวิตฉันอย่ามายุ่งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อว่าเจอคนล้ำเส้นเกินไปก็อาจจะใช้เพลงนี้บอกไปก็ได้นะคะเพลงที่สองเนโรซิดาก้าเป็นเพลงที่เขาเขียนเองด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับของCarpenters นะคะ Breaking up is hard to do Neil Sedaka นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Willie Nelson และ Christy Lane เพลง The Wind Beneath My Wings นะคะลมพัดใต้ปีกอบอุ่นแล้วก็พยุงปีกใครต่อใครไปเยอะแยะคนบางคนก็อาจจะเปรียบเสมือนเป็นลมพัดใต้ปีกให้คนอื่นอยู่เสมอนะคะบางทีอย่างเราเป็นลูกเล็กๆอยู่เด็กอยู่เราก็มีพ่อแม่เป็นลมพัดใต้ปีกให้เราด้วยเป็นญาติมีญาติพี่น้องมีพี่นะคะมีเพื่อนๆที่ดีๆก็จะเป็นลมพัดใต้ปีกให้เราได้เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นลมพัดใต้ปีกให้บางคนที่อ่อนกว่าเรานะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือความอบอุ่นใจบางครั้งก็อาจจะช่วยกันได้เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีนะคะเป็นการแสดงออกซึ่งเบาๆไม่เข้มข้นจนเกินไปเป็นเสมือนลมพัดใต้ปีกนั่นเองฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมง 92.0 นะคะคืนนี้รอคุณอยู่ทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงเพลินๆ เพลงเพราะฟังสบายในยุค 70s 80s แล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นเพลง Oldies ค่ะวันนี้ส่งท้ายกันด้วยโคดดีๆสั้นๆ นะคะแม้จะเป็นของดีแต่ถ้ามากไปก็ไม่ดี Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดไปวันนี้รักษาสุขภาพดื่มน้ำสะอาดเยอะๆเพื่อความสดชื่นของร่างกายในอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กันที่ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคนแห่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus คึกคักตั้งแต่6โมงเช้าพุ่ง10ล้านคนภายในเวลา23นาทีแรกย้ำรอผลเป๋าตังค์ไม่มี SMS แนบลิงก์มีรายงานว่ากระแสการลงทะเบียนเป็นไปอย่างคึกคักโดยเพจ Facebook ของกรุงไทยแคร์รายงานว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus เป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยมีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในเวลา23นาทีโครงการไทยช่วยไทย Plus สิทธิประโยชน์คือรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ระยะเวลาโครงการ4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน69วงเงินรวมที่ได้ 4,000 บาทต่อคนทยอยจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน69เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรัฐบาลจ่ายให้ไม่เกิน200บาทต่อวันย้ำว่าหากประชาชนใช้สิทธิ์ 1,000 บาทในแต่ละเดือนไม่หมดจะไม่สามารถไปใช้หรือทบเงินเพิ่มในเดือนถัดไปได้วิธีการใช้สิทธิ์ประชาชนต้องเติมเงินและชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังขณะที่การสั่งอาหารผ่าน Food Delivery แพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ร่วมโครงการและชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน69เวลา 6:00 นถึง 21:00 นด้านกรุงไทยแคร์เผยว่าผู้ที่รอผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus จะแจ้งผลลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางคือ 1. ข้อความแจ้งเตือนในแอปเป๋าตัง 2. ข้อความ SMS พร้อมย้ำให้ระวังมิจฉาชีพข้อความแจ้งสิทธิ์จากโครงการไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบอกเกิดโรคภัยหลายอย่าง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 90.

แต่ก่อนฝนตกนี่อบอ้าวสุดๆเลยทีเดียวบางที่ไม่มีฝนได้ซ้ำไปอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะเท่าที่ดูนี่ก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกค่ะก็สลับกันไปมาระหว่างการเจอแดดแล้วก็เจอฝนตลอดทั้งวันนี้นะคะเริ่มต้นบ่ายของวันจันทร์ค่ะงานเก่าๆของ Bruno Mars เพลงนี้กับ Versace on the Floor และก็อีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง2012วันสิ้นโลกนะวันนี้2026โลกยังไม่สิ้นชีวิตเราก็ต้องดิ้นกันต่อไป Time for Miracles นะคะต้อนรับเข้าสู่ภาคบ่ายพร้อมกับหลายๆสีสันของการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus บางคนยังติดคำว่าคนละครึ่งอยู่เลยตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทย plus 60-40นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรัฐช่วย60ประชาชนจ่าย 40% เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเอาเติมเงินด้วยกันละกันรัฐให้เราสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้200บาทใช้50บาทก็ได้ใช้20ก็ได้ใช้101ก็ได้แต่ก็ต้องอย่าลืมเติมเงินด้วยกันละกันเราไม่ต้องคิดเยอะนะแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้สิทธิ์เองค่ะในส่วนของแอปพลิเคชันเขาจะคำนวณให้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าสมมติว่าเราต้องซื้อของในราคา100บาทเลยประมาณเนี่ย100บาทนี่จะคิดง่ายตรงที่เราก็จ่ายแค่40บาทรัฐจ่ายให้60บาทเลยประมาณเนี้ยก็อย่าลืมเติมเงินก่อนใช้จ่ายด้วยมาดูสิทธิ์คงเหลือกันค่ะหลังจากที่ตอนเช้า30ล้านสิทธิ์หมดไปในช่วงเช้าอย่างรวดเร็วณเวลานี้นะคะ 13:19 นาทีสิทธิ์ยังคงเหลือ 7,182,244 สิทธิ์แต่ว่ามันก็จะไปแบบเร็วมากเลยนะคือเมื่อตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยยังช่วงประมาณเที่ยงกว่ายังดูมี9ล้านกว่าสิทธิ์ตอนนี้เหลือ7ล้านกว่าสิทธิ์นะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆคลิกเข้าไปดูแต่ละนาทีก็จะหายไปทีละ 1,000-2,000 ประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็เตรียมตัวลงทะเบียนอย่าลืมยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยกันละกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนมือถือใหม่หรือว่าอาจจะติดขัดใดๆทั้งสิ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวก็ยังเช้านี้ยังเห็นบรรยากาศณธนาคารกรุงไทยคนก็ยังเยอะอยู่เลยนั่นเองนะคะก็เลยว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนเนี้ย7ล้านสิทธิ์มันจะไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายค่ะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะมาถึงงานของ OCT เพลงนี้บ้างวันนี้ลาชวายไลค่ะ

ชื่อเพลงนี้เลยค่ะคุณฟังงานจากเทรนนะคะ Hey Soul Sister ตอนนั้นมีเชลลี่พุทกับวันคาเวนและโอซิตี้กับวานิลาทไวไลท์บ่ายโมงกับ30นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ความสุขง่ายๆของการได้เดินทางไปไหนสบายใจขับรถไปนี่แหละดีที่สุดเลยเวิร์กสุดเลยนะคะชอบแบบไหนของ Toyota ว่าไปเทสต์ไดรฟ์ให้คุณมั่นใจกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมกับ Land Cruiser FJ SUV สายลุยที่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งสายท่องเที่ยวสายแคมปิ้งหรือว่าคนที่ชอบการออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในวันหยุดด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นและพร้อมลุยทุกเส้นทางราคาพิเศษช่วงแนะนำ 1,269,000 บาทภายใน31สิงหาคมนี้ทดลองขับได้แล้ววันนี้ค่ะที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะหรือจะเป็นรุ่นอื่นค่ะก็ดาฟังเป็นเจ้าของ New Yaris Active Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยน้ำมันสูงสุดถึง 20,000 บาทเริ่มชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะก็ดาฟังจบใหม่ก็ออกรถได้ง่ายกว่าเดิมค่ะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่ 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยหรือว่าจะเป็นColorCross นะคะความสุขง่ายๆให้คุณได้เลือกกันทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะข้อเสนอพิเศษแบบนี้รอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาพร้อมกันเวลาหลังการขายแนะนำว่าสมัครคนที่จะนำเราเข้าไปตรวจเช็คกันนัดหมายกันก่อนล่วงหน้าค่ะเช็คระยะล่วงหน้ากับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกเลือกวันและเวลาที่นัดหมายได้เลยไม่ต้องรอคิวนานรับบริการตามเวลานัดหมายบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อุ่นใจแน่นอน0532020009ค่ะใช้บริการได้ทั้ง6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและสาขาลำพูนที่แยกเมืองงานนั่นเองดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะอีกหนึ่งเพลงเก่าของPushy Cash Door ค่ะนี่คือ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

นั้นของอลันวอล์กเกอร์เพลงนี้กับเฟรเดดนะคะคุณผู้ฟังก่อนในนั้นมีบริกชับบริกนะคะกับดรีมค่ะบ่ายโมงกับ45นาทีกับแดดแรงเมื่อกี้ยังคลึ้มอยู่เลยตอนนี้แดดมาแล้วนะคะสลับกันไปมาแบบนี้แหละคุณผู้ฟังแต่ร้อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแม้จะไม่มีฝนหรือว่าแม้ตอนที่อากาศแบบไม่มีแดดก็ร้อนนะอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังของฟันเพลงนี้กับซัม

ลงจังหวะสนุกสนุกค่ะคุณผู้ฟังทำให้หลายๆคนอาจจะตื่นได้เพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นว่าง่วงแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องสู้กับการทำงานต่อเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงกับ57นาทีแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังแป๊บๆก็หมดเวลากันไปชั่วโมงแรกของเราเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมชั่วโมงหน้าจะมีเพลงไทยให้คุณได้ติดตามแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Ricky Martin เพลงนี้กับ The Cup of Life นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ในเพลงประกอบ World Cup 2000ไม่ใช่2004 1998เก่ามากเลยทีเดียวเป็นลาตินป๊อปสนุกๆกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษเผชิญโดมความร้อนทำลอนดอนร้อนกว่าเอเธนส์จ่อทุบสถิติร้อนสุดในรอบกว่า100ปีกรุงลอนดอนของอังกฤษกำลังเผชิญคลื่นความร้อนผิดปกติหลังปรากฏการณ์ฮีทโดมหรือโดมความร้อนแผ่ปกคลุมพื้นที่บางส่วนของอังกฤษและยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงจนมีแนวโน้มร้อนกว่ากรุงเอเธนส์ประเทศกรีซซึ่งปกติเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีอากาศร้อนที่สุดของยุโรปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษหรือ Met Office คาดการว่าอุณหภูมิในกรุงลอนดอนจะเพิ่มขึ้นแต่31องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาจพุ่งสูงถึง34องศาเซลเซียสในวันจันทร์ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการของอังกฤษหากอุณหภูมิแตะระดับดังกล่าวจริงจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมากกว่า10องศาเซลเซียสและอาจทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของอังกฤษในเดือนพฤษภาคมที่เคยบันทึกไว้ 32.8 องศาเซลเซียสเมื่อปีค.ศ.1922และ1944นักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปรากฏการณ์ฮีทโดมเกิดจากมวลอากาศความกดอากาศสูงขนาดใหญ่ทำหน้าที่เสมือนฝาชีครอบชั้นบรรยากาศกักเก็บอากาศร้อนไว้ด้านล่างทำให้อุณหภูมิสะสมสูงขึ้นต่อเนื่องท้องฟ้าโปร่งและหล่อมอ่อนส่งผลให้หลายพื้นที่เผชิญอากาศร้อนจัดยาวนานผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าเหตุการณ์อากาศร้อนสุดขั้วในยุโรปกำลังเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นจากภาวะโรคร้อนโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้อังกฤษเคยเผชิญสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการที่ 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2022ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบขนส่งเกิดไฟป่าและส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา สัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: You're listening. 92

อยู่ไหมฉันจะมีประโยชน์อยู่ไหมเงินจากเอเชียเซเว่นเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีโบกี้ไลออนกับวาดไว้อะไรที่เราคิดไว้วาดไว้มันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เราคิดก็ได้นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2กับ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะใครช่วยไทยพลาจากชั่วโมงที่แล้วเหลือ7ล้านกว่าสิบตอนนี้เหลือ6ล้าน9แล้วนะก็ลงไปแบบทีละน้อยนะก็ถือว่าลงไม่เยอะไม่เหมือนตอนเช้าที่ตื่นมาปั๊บ30ล้านสิทธิ์วู้หายภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหายไปเกือบ20ล้านสิทธิ์กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้คงจะค่อยๆทยอยลงนั่นเองค่ะก็ยังเห็นหลายๆคนไปติดต่อธนาคารให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงซึ่งบางคนอาจจะยังยังต้องรอการตรวจสอบอะไรประมาณนี้อาจจะต้องรอประมาณ3วันอดใจรอแล้วกันค่ะเพราะเราก็ยังไม่สามารถใช้ได้ต

เปิดรับกันกันละกันนะคะชั่วโมงที่2ของเราฟังเพลงไทยได้กันนะมาถึงงานของสุบบ้าสตูดิโอเพลงนี้บ้างบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้แค่ในใจก็พอค่ะแค่ในใจเพลงนี้ค่ะ

เลือกให้สมหวังไม่ว่าใครก็อยากสมหวังเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะแต่ว่าการจะสมหวังได้มันก็ต้องฝ่าฟันมาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะใครที่สมหวังก็ดีใจด้วยใครที่พลาดหวังหรือว่าไม่ได้ดั่งใจก็อดทนนิดนึงก็แล้วกันสักวันต้องเป็นของเราให้กำลังใจตัวเองอย่างเต็มที่ให้กำลังใจกับทุกคนด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้หลายคนก็สมหวังตื่นเช้ามาลงไทยช่วยไทยพลัสนี่ถือได้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีแล้วไม่ต้องวุ่นวายแต่ก็มีหลายคนภาพบรรยากาศของหน้าธนาคารกรุงไทยก็มีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะสาขาขวงสิงใกล้ๆนี่แหละคนเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่ตามห้างต่างๆหรือว่าตามสาขาช่วงนี้น้องๆพนักงานธนาคารก็จะวุ่นวายกับการช่วยให้สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองก็เลยว่าขอให้สมหวังกับทุกคนด้วยกันละกันนะคะบ่าย2ก็มีประมาณ30นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจให้คุณได้เลือกกันกับไฮยูเชียงใหม่นะคะวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่แบบไหนก็มีคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะเรื่องราวของการดูแลตัวเองแล้วก็บุคลิกภาพค่อนข้างสำคัญมากๆเลยทีเดียวแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่อาจจะขาดความมั่นใจเวลาไปออกงานไปถ่ายรูปหรือว่าไปไหนมาไหนนี่เลยค่ะใส่วิกผมสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวนะคะเราพร้อมให้คุณสวยได้ดั่งใจกับไฮยูวิกนะคะชอบแบบไหนก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมนะคะวิกผมนุ่มสวยพลิ้วเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมาสมัครท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักก็เบาหรือว่าท่านที่ต้องการนะคะในการใส่วิกผมเพราะว่าอาจจะด้วยทำเทมีบำบัดมาหรือว่าหลายๆอย่างทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใส่แล้วมีความมั่นใจเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะทั้งวิกผมใหม่ฟอกเกรด A แล้วก็วิกผมแท้คุณภาพพรีเมียมใส่ไม่ยากค่ะเราจะมีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำให้การใส่วิกของคุณเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยทีเดียวมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ดูของจริงกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 9:00 นนะคะซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดราคามากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มไปอีกนะคะสอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่สามารถดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นของเราก็มีให้คุณได้เลือกดูกันมากมายทีเดียวค่ะเซิร์ชคำว่า HiYuWig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS แล้วก็เชียงใหม่นั่นเองมีทั้ง Facebook มีทั้ง TikTok แล้วก็ IG ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวค่ะสวยมั่นใจใส่ได้กับวิกผม HiYuWig เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะบางอย่างไม่อยากฝืนก็ไม่ต้องฝืนนะคะไม่ไหวอย่าฝืนจับมือค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ไม่เอานะคะจริงๆหลายคนบอกว่าเพลงใหม่ล่าสุดของอิ๊งค์วรันธรนี่เพราะมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะร้องตามหรือใครจะ cover เนี่ยยากในเรื่องตรงที่มันค่อนข้างใช้เสียงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีเทคนิคในการร้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าเพลงดีคีย์เทวดากันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าร้องยากมากแต่อิ๊งค์ร้องไว้ได้ดีเลยทีเดียวจำไว้งานจากอิ๊งค์วรันธรจะได้เตือนใจตัวเองนะก่อนหน้านั้นมีเสียงของเจ้าอีกับลืมไปหรือเปล่าค่ะใบ2กับ45นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอช่วงนี้เด็กไปโรงเรียนและไม่สบายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่าปล่อยให้ลูกไม่สบายนานค่ะคุณผู้ฟังมาหาเราได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแนรมีกุมารแพทย์ค่ะหมอเด็กออกตรวจถึง1ทุ่มนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองดูแลลูกน้อยอย่างอบอุ่นตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็กทั้งไข้ไอหรือว่าจะเป็นโรคหวาดปอดอักเสบท้องเสียผื่นแพ้ติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กนะประเมินพัฒนาการวัดส่วนสูงน้ำหนักและให้คำแนะนำโภชนาการด้วยวัคซีนตามวัยอันนี้ก็สำคัญนะคะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆด้วยวัคซีนที่ได้มาตรฐานดูแลโรคภูมิแพ้หอบหืดไซนัสค่ะดูแลรักษาอาการแพ้ไอเรื้อรังหอบหืดแล้วก็ไซนัสอักเสบรวมไปถึงให้บริการคำปรึกษาด้านโภชนาการและการดูแลเด็กด้วยแนะนำการกินที่เหมาะสมและการดูแลลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยหายวัยอุ่นใจใกล้บ้านใกล้หมอใช้บริการได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสอบถามเพิ่มเติม0532000002ต่อ2281ค่ะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์กับคลินิกกับคลินิกของกุมารแพทย์หรือว่าหมอเด็กนั่นเองพร้อมให้บริการจะได้ดูแลสุขภาพของลูกน้อยกันด้วยกันดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะเพลงรักเพลงหนึ่งจากฟิโลค่ะ

ในตัวเองสักวันว่าเราต้องผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะคนเราก็ต้องมีวันที่เราอ่อนแอบ้างไม่สบายบ้างหรือว่าท้อใจบ้างแต่นั่นแหละก็อย่าท้อนานกันละกันค่ะต้องลุกขึ้นสู้เพราะชีวิตเราต้องไปต่อด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตขับเคลื่อนด้วยความสุขกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเติมความสุขกันด้วยวันที่อ่อนแอกันจาก Enjoy Play ก่อนนั้นมี Fellow Fellow กับเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะเวลาหมดในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ไวมากทีเดียวคุณผู้ฟังไปพร้อมเพลงของพี่เบิร์ดเพลงนี้กันละกันนะคะจากเพลงประกอบพนมนาคาชื่อเพลงว่ารักเอ๋ยจากพี่เบิร์ดค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะบังกลาเทศเผชิญกับโรคหัดระบาดอย่างหนักมีเด็กเสียชีวิตไปแล้วกว่า500คนเป็นการระบาดที่รุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดบังกลาเทศกำลังเผชิญกับโรคหัดระบาดอย่างหนักโดยฆ่าชีวิตเด็กไปแล้วกว่า500คนการระบาดของโรคหัดระลอกปัจจุบันในบังกลาเทศนับเป็นการระบาดครั้งรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในบังกลาเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้โรงพยาบาลรับมือไม่ไหวและสร้างภาระอย่างหนักต่อระบบบริการดูแลสุขภาพที่เปราะบางอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตชนบทรวมทั้งเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและรายได้ต่ำขณะที่ข้อมูลจากกรมบริการสุขภาพบังกลาเทศพบว่ามีผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคหัด 62,507 คนทั่วประเทศในจำนวนนี้ได้รับผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้ว 8,494 คนระหว่างวันที่15มีนาคมถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก13คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่เพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคหัดโดยหัวหน้าองค์การยูนิเซฟประจำบังกลาเทศเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าโครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงเด็กๆได้แล้วถึง18ล้านคนอย่างไรก็ตามกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่เต็มประสิทธิภาพจากการระดมฉีดวัคซีนนี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
7: ส วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออ

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ของฟองเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดเลยอันตรายไม่ถึงชีวิตแต่ก็ไม่ควรนะคะบางสิ่งบางอย่างเล่นกับชีวิตตัวเองไม่ดีก่อนนั้นมีงานของคริปโตไนท์กับชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3คุณผู้ฟังบ่าย 3:17 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์แดดแรงสุดๆไปเลยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะก็สลับกันไปมาเมื่อเช้านี้มีความครึ้มพอตอนบ่ายมาปั๊บแดดมาเต็มที่เลยทีเดียวนะอีกหนึ่งเพลงใหม่ล่าสุดของเพลงกล่าว

นีออนค่ะคุณผู้ฟังงานจากปามี่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเอฟิโรและเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีราคาและเพลงกล่าวกับ18มนุษย์ทองคำนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ29นาทีแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวบ่าย 3:30 นค่ะหลายเส้นทางรถราก็น่าจะแน่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เด็กๆน้องๆอนุบาลบ้างล่ะน้องประถม1บ้างกำลังทยอยในการเลิกเรียนกันนั่นเองค่ะส่วนหลัง 4:00 นไปต้นไปพี่ที่อยู่ป.1บ้างล่ะหรือว่าจะเป็นพี่ม.ต้นม.ปลายเนี่ยก็จะทยอยในการเลิกเรียนเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่รถรันแน่นมากๆเลยทีเดียวฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะอยู่ที่การชั่วโมงนี้ค่ะการเดินทางเหมือนเดิมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาดูแลรถให้เราขับรถได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวรถเสียกลางทางค่ะเพราะช่างเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอและช่วงนี้ใครมีแพลนจะเปลี่ยนยางออปชันหน้าฝนแบบนี้ต้องมีค่ะคุณผู้ฟังจะได้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยึดเกาะถนนได้ดีเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มฟีลดีๆทุกระยะนะคะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นค่ะส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นนะคะวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะสนใจอย่าลืมนัดหมายในการรับบริการได้จะดูแลรถส่วนอื่นเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอโดยเฉพาะการนัดหมายในการเช็คระยะสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนัดหมายเช็คระยะล่วงหน้าที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกคุณสามารถเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมได้ว่างวันไหนหรือว่าหยุดวันไหนจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันคุณสามารถเลือกทั้งวันและเวลาที่เหมาะสมได้ไม่ต้องรอคิวนานค่ะรับบริการตามเวลาที่นัดหมายได้เลยบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและหลายแท้ของโตโยต้ามั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อย่างอุ่นใจใช้บริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขา0532020009กับ6สาขาเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนนะคะคอลเซ็นเตอร์0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะเพลงนี้ความหมายดีๆแหละนะคะการที่เราได้ถูกค้นพบจากใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมมันดีต่อใจจริงๆค่ะฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh, refill the music

พลงประกอบซีรีส์ทั้งสองเรื่องเลยนะคะเพลงนี้จากเพลงประกอบเมนูรักพิชิตใจราชาเสียงของโดยังกับ I Fire You ก่อนนั้นก็เพลงประกอบซีรีส์เก่าแล้วเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ ICU เสียงของคันมินฮอกนั่นเองค่ะจากเพลงประกอบซีรีส์ Entertainer นั่นเองนะคุณผู้ฟังเก่ามากๆเพลงนี้ตั้งแต่ปี2559ผ่านไปก็10ปีแล้วแต่ก็ยังจำเพลงนี้และก็ชอบเพลงนี้ได้อยู่เลยนะคะบ่าย3กับ45นาทีค่ะชั่วโมงที่3ของเราและครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของเอเชียนซองเพลงประกอบบ้างเพลงทั่วๆไปบ้างฟังเพลินๆกันเป็นเพื่อนในการทำงานช่วงบ่ายๆและใกล้4โมงเย็นด้วยรถราก็เยอะเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังบางจุดก็มีการปิดถนนทำโน่นทำนี่กันเยอะเลยนะช่วงนี้อยากจะไอ้เพลงนี้บ้างกับ Afterlife ค่ะ

ทีนี้เพลงใหม่หายากมากจริงคุณผู้ฟังแต่ก็เพลงเก่าสนุกดีนะคะการเก่าของเทียร่าเพลงนี้กับคลายคลาย Exit ก่อนนั้นกับ Up and Down New Jeans กับ Half Boy ด้วยนะคะหลายเพลงต่อเนื่องกันค่ะแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 นแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FM นะคะส่งท้ายด้วยความสวยงามของดอกไม้ที่สู่คนสวยกับ Flower นะคะเจอกัน 5:00 นพร้อมเพลงเก่าค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสั่งการให้ผู้แทนคณะการเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำข้อตกลงใดๆกับอิหร่านและสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ซึ่งต้องใช้เวลาและควรให้ถูกต้องขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าสหรัฐยังคงขัดขวางข้อตกลงบางส่วนในร่างของข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยุติการระงับทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ทั้งนี้คะแนนความนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามกับอิหร่านต่อราคาน้ำมันในสหรัฐและการที่สภาคองเกรสพยายามจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: หน้าฝนมาแล้วบ้านคุณพร้อมหรือยังอย่าปล่อยให้ฝนรั่วซึมพังก่อนจะสายเกินแก้พบกับแคมเปญสุดพิเศษ Rainy Ready Season เตรียมบ้านรับหน้าฝนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่25เมษายนถึง24พฤษภาคม2569เท่านั้นจัดเต็มสินค้ากลุ่มโครงสร้างราคาสุดคุ้มกระเบื้องหลังคาลอนคู่ราคาเริ่มต้นเพียง40บาท25สตางค์ยิปซัมบอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง95บาทชุดกันสาดสำเร็จรูปราคาเริ่มต้นเพียง750บาทซ่อมบ้านตอนนี้คุ้มกว่าแน่นอนพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทเตรียมบ้านให้พร้อมรับหน้าฝนแบบอุ่นใจที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้าน5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธ
8: อไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
12: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
11: ่
12: ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
12: ว้าว
11: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข

0: งอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลัง

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
7: Mass FM

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันที่นี่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอค่ะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติในขณะที่โลกก้าวไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและเป็นไปด้วยความรวดเร็วแต่สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือความถูกต้องนะคะเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อสะกิดใจให้เกิดความเฉลียวในสิ่งที่ AI กำลังทำงานและทำหน้าที่แทนมนุษย์สิ่งที่ตามมาบทบาทบางบทบาทจะมีความเสี่ยงและมีผลกระทบหรือไม่มีพาดหัวนะคะบอกว่าเตือน AI ยังไม่พร้อมแทนที่แพทย์เสี่ยงวินิจฉัยพลาดจากการถามอาการป่วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าว AFP นะคะรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบอกว่านางสาวรีเบคก้าเพนผู้ร่วมเขียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะสามารถทำข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนดีเยี่ยมแต่จากการศึกษาล่าสุดแชทบอทเหล่านี้ไม่ได้คำแนะนำด้านสุขภาพที่ดีกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมที่มนุษย์สามารถหาคำตอบเองได้โดย AI ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่บทบาทของแพทย์และผู้ป่วยจำเป็นต้องตระหนักว่าการสอบถาม AI เกี่ยวกับอาการของตนเองนั้นอาจเป็นอันตรายทำให้วินิจฉัยผิดพลาดและไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เชื่อว่าสามารถกระตุกแล้วก็ทำให้เราฉุกคิดเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามแต่จะพึ่งพาแต่ AI ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะคะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่ค่ะพร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass

0: ัวเราะเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการคลายเครียดเมื่อหัวเราะความดันโลหิตการเต้นของหัวใจและการทำงานของกล้ามเนื้อจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพอหยุดหัวเราะระดับของมันจะลดลงต่ำกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่งทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายเต็มที่ถ้าหัวเราะอย่างเต็มที่สมองจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกยินดีและมีความสุขอารมณ์ขันจะกระตุ้นให้เกิดความปิติและความพึงพอใจส่งผลให้เกิดความสามัคคีและแก้ปัญหาได้ง่ายกว่า
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาดทุก

0: มยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่เปิดสาขาที่มีโชคพลาซ่าค่ะมาสัมผัสความหวานอมเปรี้ยวสดชื่นจากผลไม้ตามฤดูกาลเก็บสดๆจากต้นทุกวันนอกจากมยงชิดยังมีให้เลือกอีกเพียบน้ำผลไม้ปั่นสดชื่นใจผลไม้แปรรูปอร่อยเก็บได้นานไอศกรีมโฮมเมดก็มีนะคะหอมหวานละมุนที่ร้านมยงชิดสวนชลาลัยเชียงใหม่อยู่บริเวณลานอเนกประสงค์มีโชคพลาซ่าค่ะอย่าลืมนะคะแวะมาเติมความสดชื่นกันได้ที่สวนชลาลัยแล้วคุณจะหลงรักความเป็นธรรมชาติแบบนี้แน่นอนค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ

0: าเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่ามีข้าวในนามีปลาในน้ำนับเป็นสินทรัพย์ของแผ่นดินล้านนาปลาจะมีมากในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมเมื่อน้ำในหนองคลองบึงแห้งชาวบ้านจะหาปลาเมื่อหาได้มากก็ต้องเก็บไว้กินให้ได้นานที่สุดปลาตัวเล็กหรือปลาซิวจะนำมาล้างให้สะอาดแล้วคลุกเกลือใส่ขวดปิดฝาเรียกว่าปลาจ่อมพอเก็บได้นาน1เดือนขึ้นไปก็จะนำมาปรุงเป็นยำใส่ตะไคร้พริกสดหัวหอมกระเทียมผักชีเป็นกับข้าวได้อร่อยส่วนปลาที่มีขนาดกลางเช่นปลาตองปลาสลากปลาขาวป๊อกเมื่อผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำไปตากแดดจนเกือบจะแห้งแล้วนำมาตำกับเกลือหมักไว้ในไหเรียกว่าปลาร้าเพื่อเก็บไว้ปรุงน้ำพริกปรุงแกงนอกจากนี้ปลาที่ผ่าท้องเอาไส้ออกแล้วอาจนำมาคลุกด้วยเกลือตากแดดให้แห้งเรียกว่าปลาเกลือแล้วนำมาปิ้งทานกับน้ำพริกส่วนปลาที่มีขนาดใหญ่เช่นปลาช่อนก็นำมาทำเป็นปลาแห้งหรือปลาย่างสำหรับใส่แกงผักหรือทำเป็นปลาบ้วงปลาเค็มเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้24พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเชียงใหม่ Pride Parade 2026 Inclusive City Wings for All เมืองแห่งความหลากหลายที่ทุกคนโบยบินไปด้วยกันอย่างเท่าเทียมโดยขบวนเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่ผ่านไนท์บาซ่าถนนลอยเคราะห์และสิ้นสุดที่ขวงประตูท่าแพโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมเทความสำคัญกับความหลากหลายเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิโอกาสและบริการต่างๆได้อย่างเสมอภาคเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองและในโอกาสดังกล่าวนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบรุณุปกรณ์ได้มอบหมายให้นางสาวการชนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชียงใหม่เมืองแห่งความเท่าเทียม Inclusive City เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมที่ความสำคัญกับความหลากหลายเคารพในศักดิ์ศรีเข้าถึงสิทธิโอกาสและบริการต่างๆได้อย่างเสมอภาคโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีลงนามณขวงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

0: านชื่อใหม่อ
1: ีกหนึ่งแนวคิดจากหนังสือกลับด้านความคิด Deep Impact ของใครของมันทำไมต้องถามใครว่าคุณต้องการมีต้องการเป็นหรือต้องการเห็นอะไรในชีวิตคำตอบอยู่ที่ตัวคุณเองเสมอไม่มีใครสามารถลอกแบบความต้องการของใครได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จตามรอยเท้าเดิมของใครเลยหากต้องการเป็นใหญ่หากต้องการเป็นคนดีหากต้องการมีหน้ามีตาจงเป็นใหญ่เป็นคนดีเป็นคนมีหน้ามีตาในแบบฉบับของคุณเองเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของคุณย่อมต้องออกมาจากใจส่วนลึกของคุณเอง

0: มี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเท่าใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
5: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
4: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568

ความสุขของเรา Mass FM

ุณผู้ฟังคะอย่าลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเพ็ญเดือน6ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมขอเชิญชวนร่วมปฏิบัติบูชาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาที่สำคัญคือการศึกษาในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยในคืนวันวิสาขบูชาปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครบลูมูนค่ะเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์ระบุว่าไมโครบลูมูนคืนวิสาขบูชา31พฤษภาคมดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนโดยแฮชแท็กบอกว่าดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดรายละเอียดบอกอีกว่า31พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาจะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 46,127 กิโลเมตรและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือ Blue Moon ทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโคร Blue Moon ซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในวันที่31ตุลาคม2563ในคืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี1รอบใช้เวลาประมาณ 27.3 วันใน1เดือนจึงมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลกตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่าเปริจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตรและตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดเรียกว่าอโปจีมีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 460,000 กิโลเมตรและหากตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงจะเรียกปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เต็มดวงโคจรอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกและไกลโลกที่สุดในรอบปีว่าซูเปอร์ฟูลมูนและไมโครฟูลมูนสำหรับบลูมูนเป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนซึ่งจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและดวงจันทร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดการเกิดดวงจันทร์เต็มดวง2ครั้งในเดือนเดียวกันเฉลี่ยประมาณทุกๆ 2.7 ปีเนื่องจากคาบของการเปลี่ยนแปลงเฟสของดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ 29.5 วันดังนั้นในบางเดือนที่มี31วันจึงสามารถเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ถึง2ครั้งทางดาราศาสตร์จึงใช้คำว่า Blue Moon มีที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษ Once in a Blue Moon นำมาใช้เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวเปรียบเปรยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือนานๆจะเกิดขึ้นสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้และไกลโลกที่สุดในรอบปีและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนครั้งถัดไปคือปรากฏการณ์ซูเปอร์บลูมูนจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคม2572ผู้สนใจติดตามข่าวสารปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook นาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

0: ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วในระดับเนอร์สรีและเตรียมอนุบาลนะคะวารีเชียงใหม่พร้อมต้อนรับน้องๆคนเก่งเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับน้องๆอายุขวบครึ่งจนถึง5ขวบนะคะวารีเชียงใหม่เน้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและกิจกรรมเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยทีมครูมากประสบการณ์และมีใจรักเด็กด้วยหลักสูตรสนุกเสริมทักษะรอบด้านกิจกรรมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และภาษาตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมซึ่งเราเชื่อว่าทุกวันคือโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขค่ะวารีเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะคะติดต่อสอบถามหรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวันค่ะ053-241-163มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกับวารีเชียงใหม่ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสตรีทผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
4: ้กว่า50ป
3: ีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
4: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อป พร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากฟอร์บีเจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะแล้วพบกันนะคะที่ฟอร์บีช็อปทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่งโทร053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
9: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
10: Mass FM
11: อย่ามองว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องทุกข์ให้มองว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ได้ Don't view every problem as a source of suffering. See them as normal things that we will encounter. This will help you avoid suffering.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนระลอกใหม่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรกักเก็บน้ำสำรองนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ทาบตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมารองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
9: ถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
13: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
14: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

แล้วค่ะคุณผู้ฟังทักทายยามเย็นได้ค่ะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกากับเย็นของวันจันทร์ค่ะ25พฤษภาคม2569สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะ

พูนรับสร้างบ้านภาคเหนือนะวันนี้เรามีพิธียกเสาเอกเสาโทบ้านสไตล์แกลนคอนเทมโพรารีค่ะเลิกงามยามดีกับอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเริ่มต้นกับโปรเจกต์กับโครงโปรเจกต์ของโครงการบ้านพักอาศัย2ชั้นบ้านหรูนะที่ตำบลดำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอย770ตารางเมตร6ห้องนอน7ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวห้องทานอาหารแล้วก็6ที่จอดรถนะแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการอยากจะได้หลังเล็กๆสไตล์แบบมินิมอลมินิใจก็ได้หมดเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่คุณบอกเรามามีพื้นที่ขนาดไหนอยากจะสร้างบ้านแบบไหนเราก็พร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับล้ำซับคอนสตรักชั่นบริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเบาใจและสบายใจเลือกล้ำซับในการสร้างบ้านกับคุณได้นะซึ่งตอนนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนมิถุนายนด้วยสร้างบ้านแบบคุ้มแน่นอนค่ะชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีต้อนรับฝนซึ่งท่านที่สนใจในการสร้างบ้านกับเราฟรีบิลอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสอบถามเพิ่มเติมได้กับล้ำซับคอนConstruction สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพิกัดของล้ำซับอยู่ที่7อยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรักชั่นได้ค่ะล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกล้ำซับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเพราะคุณคือคนสำคัญของเรานะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังงานเก่าของพี่เบิร์ดเพลงนี้ได้คนไม่มีแฟนค่ะ

ักฉันบ้างหรือเปล่ากลายเป็นคนไม่สำคัญเฉยเลยนะคะงั้นเก่าๆของพลพลเพลงนี้กับคนไม่สำคัญค่ะใครๆก็อยากจะเป็นคนสำคัญดังนั้นนะคะพี่เบิร์ดธงชัยก่อนในนั้นกับคนไม่มีแฟน 17:30 นค่ะเชียงใหม่รีดิโอ 92 MHz และชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ด้วยค่ะวิกผมสำหรับคนที่อยากจะได้ความมั่นใจกลับคืนมาเวลาไปงานไปเที่ยวที่ไหนผมเราสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะหลายคนได้ความสำคัญกับเรื่องของทรงผมมากๆแต่บางทีด้วยความที่เวลาน้อยแล้วก็ผมสั้นก็อยากจะไว้ผมอยากจะได้แบบผมยาวสวยหรือว่าคนที่ผมยาวอยู่แล้วอยากจะได้ผมสั้นไม่ว่าจะแบบไหนเรามีให้คุณได้เลือกกันมากมายทีเดียวกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ค่ะทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนแบบก็เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเสร็จแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนวิกผมสำหรับคนทำคีโมนะต้องใช้วิกผมแท้ 100% ค่ะคุณผู้ฟังถอดทั้งศีรษะด้านบนแสกเหมือนจริงด้วยน้ำหนักก็น้อยไม่ถึงขีดใส่สบายด้านหลังทอโปร่งแสกเหมือนจริงค่ะมีความเป็นธรรมชาติที่สำคัญใส่สบายไม่กดทับหนังศีรษะด้วยหมวกวิกไม่ใหญ่มากมีสายรัดปรับกระชับเลนส์เบาด้วยโหนทุกฝั่งสวยมากๆแล้วก็น่าใส่มากๆเลยทีเดียวค่ะท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูของจริงที่ร้านของเราได้มีหน้าร้านนะคะอยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านั่นเองค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613นะคะ0918583613กับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook TikTok มีทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวค่ะเซิร์ชคำว่าไฮยูวิกเชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS แล้วก็เชียงใหม่นั่นเองค่ะใส่แล้วมั่นใจสวยดูดีได้ง่ายๆใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz ค่ะเพลงบางคริสติน่ากีล่าค่ะเป็นถามมาทางหน้าเว็บไซต์

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่มั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix

วันๆในชีวิตเธอนะคะงั้นเก่าๆของเจเจตรินค่ะกับแววตาผู้ชายที่มีงานทุกวันแต่ว่าเขาไม่ได้มีซิงเกิลใหม่ๆแต่อย่างใดแต่เพลงเก่าเขานี่แหละก็โดนใจหลายๆคนนะคะร้องได้แบบไม่มีเบื่อเลยเจเจตรินกับแววตาอัศนีวสันต์ชนตกุลกับพูดลอยๆด้วย 17:00 น.กับอีกประมาณ47นาทีจะหมดวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่าคนละครึ่งที่หลายคนเรียกติดปากแต่รอบนี้เขาไม่ได้จ่ายแค่คนละครึ่งแต่ว่ารัฐช่วยให้เราถึง 60% ประชาชนจ่ายแค่ 40% เท่านั้นก็คือเราไม่ต้องจ่ายเขาจ่ายให้เราเกินครึ่งกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของสิทธิ์ในการลงทะเบียนจาก30ล้านสิทธิ์ณเวลานี้ 17:48 นาทีอยู่ที่เหลืออยู่ที่ 6,375,811ก็ถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะใครที่พลาดลงทะเบียนไม่ทันก็ยังสามารถลงได้เรื่อยๆนะจนถึง 22:00 นของทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์ของโครงการวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ลงได้ค่ะก็เหลือตั้ง6ล้านสิทธิ์สำหรับคนที่ลงไปแล้วแล้วก็รอในส่วนของการยืนยันตัวตนต่างๆแสดงว่าเราได้สิทธิ์แล้วเพียงแต่ว่ารอให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางให้เขาตรวจสอบกันก่อนรอ SMS ในการที่จะแจ้งผลการลงทะเบียนไม่ต้องไปธนาคารให้วุ่นวายเพราะว่าวันนี้ธนาคารเองก็รับคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้กับร้านอาหารทะเลที่อร่อยจัดให้คนได้เลือกกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะสายซีฟู้ดเลิฟเวอร์หรือว่าชอบเมนูอาหารไทยชอบบรรยากาศดีเครื่องดื่มเย็นๆมีครบที่นี่เลยค่ะกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสทะเลใกล้กว่าที่คิดไม่ต้องไปไกลถึงชายหาดแค่คุณแวะที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสก็สัมผัสทั้งรสชาติความสดใหม่ของอาหารทะเลได้ในทุกคำนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะซึ่งที่นี่เราคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้เลือกทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนำทีมโดยเมนูของกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหรือว่าจะเป็นเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดเราก็มีนะคะและเมนูของอาหารไทยก็มีมากมายยำสาวท่าจีนอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านไก่ย่างชมจันทร์ก็อร่อยนะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปฟินไปพักกันได้ยินดีให้บริการทุกวันค่ะและสำหรับท่านที่มองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่ว่าขนาดไหนเราพร้อมให้การดูแลคุณอย่างเต็มที่เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะสถานที่กว้างขวางมากๆเลยทีเดียวที่จอดรถก็เยอะสะดวกจริงๆค่ะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะ0635251719 0635251719 17:00 น.ถึง23:00 น.ค่ะเลือกนั่งได้หลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ทุกความสุขของคุณเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสกองทัพเดินได้ท้องอยากทานของอร่อยเชิญได้ที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังอร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะงั้นกล่าวของมาช่ากับใครสักคนค่ะ

ีวันนั้นอาจจะมีสักวันที่ได้เจอตัวจริงก็ได้นะคะงั้นกับของมาช่าวัฒนาพันธ์ในเพลงนี้กับใครสักคนค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามแล้วก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันด้วยกับชั่วโมงยามเย็นชั่วโมงหน้ายังอยู่กับพี่สมเกียรตินะคะจะมีเพลงสากลเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังการเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีกับเราเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิกผมสวยๆใส่แล้วมั่นใจเลือกได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่นะคะและรวมไปถึงการสร้างบ้านที่ถูกใจสวยแบบไม่ล้ำงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่นค่ะและเย็นนี้อย่าลืมนะคะไม่พลาดแน่นอนกับความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันเชิญได้ที่ร้านท้าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ทุกวัน 17:00 นถึง 23:00 นนะคะส่งท้ายกันก่อนและกันข่าวกันนะฟังกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงเช้าของเรา 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็รอบบ่าย 10:00 นถึง 16:00 นรวมไปถึงรอบเย็นแบบนี้ 17:00 นถึง 18:00 นขับรถเดินทางกลับบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันด้วยส่งท้ายด้วยงานของใหม่เจริญปูระเพลงนี้ดอกไม้กระจายกันนะคะกลายเป็นเพลงประจำตัวไปละชอบมากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: กลอบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening.

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชมนิสัยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25พฤษภาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังอากาศวันนี้ค่อนข้างแปลกนะช่วงเที่ยงมีฝนตกแต่พอช่วง 3-4 โมงมานี้อากาศแบบอุณหภูมิก็32ปกติแต่ว่าแสงแดดมันแผดแรงมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าช่วง 3-4 โมงที่ผ่านมานี่หน้ามืดเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็คงจะลดลงไปเยอะแล้วมันหลัง 18 นาฬิกานะครับขับรถฟังเพลงกันเหมือนเดิมสำหรับเย็นวันจันทร์วันนี้ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้ใหญ่โตโออาแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทาน19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town นะฮะถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ผับแอนด์รีสอร์ททานอาหารก็ได้ฟังเพลงก็ดีสังสรรค์ก็สนุกครบครันที่นี่เรียกว่าเป็น one stop service เลยที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยื่งๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะทีเดียวนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนูทั้งโซนหน้าและโซนหลังใหม่ล่าสุดให้คุณเลือกทั้งสองบรรยากาศและแน่นอนราคา69เท่าเดิมกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับขอบคุณคอกาแฟไม่พลาดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ับบรรยากาศวันจันทร์นะที่บรรยากาศดูเหมือนจะแบบสบายๆแต่จริงๆแล้วนี่เข้ามากลางเดือนไม่ใช่กลางแล้วหรือสัปดาห์สุดท้ายก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วแถมช่วงสิ้นเดือนมีวันหยุดด้วยนะฮะ31เนี่ยเป็นวันวิสาขบูชาแล้วมีหยุดชดเชยอีกวันที่1ด้วยนะฮะฉะนั้นใครที่มีคิวหรือว่าวางแผนอะไรไว้เช็ควันหยุดให้ดีนะครับเดี๋ยวจะพลาดนะฮะเรื่องของวันหยุดในเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายนทีเดียวนะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็คงต้องติดตามเรื่องของลมฟ้าอากาศกันตลอดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าช่วงนี้นะฮะจะเป็นหน้าฝนตามรายงานแล้วแต่ว่าฝนก็ตกไม่ทั่วนะฮะกระจัดกระจายเป็นบางพื้นที่บางส่วนบางวันบางเวลาด้วยอย่างวันนี้ช่วงเที่ยงตกหนักเลยแถวย่านสันทรายนะฮะแต่ในเขตเมืองเขตรอบนอกไม่ตกนะฮะก็เป็นประการอย่างนี้เลยทำให้วันนี้อากาศร้อนมากเลยในช่วง 4-5 โมงเย็นนะครับฉะนั้นคุณฟังขับรถฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่ช่วงของโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นในช่วงอากาศร้อนๆเย็นๆเปลี่ยนหน้าฝนนี่แหละครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ็นเพื่อนกันมาจนถึงท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังขับรถถึงบ้านหรือยังไม่เป็นไรครับฟังเพลงจนถึงบ้านก็แล้วกันใครถึงก่อนก็ไม่เป็นไรแวะก่อนนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ์นายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่พร้อมนำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นประตูสู่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุสหรัฐจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นกับอิหร่านหากกระบวนการเจรจาล้มเหลวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลพอใจการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกเป็นไปอย่างราบรื่นประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายขณะที่จำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า6ล้านสิทธิ
2: ์นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับประชาชนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลให้เดือนละ 1,000 บาทซึ่งหากต้องการใช้เต็มวงเงินประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทโดยต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ล่าสุดณเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า23ล้านรายส่วนสิทธิ์คงเหลือประมาณ6ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะเร่งทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้เดือดร้อนตัวจริงคาดใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกพบว่าระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนได้อย่างราบรื่นโดยแบ่งผู้ลงทะเบียนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเดิมสามารถกดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ได้ทันทีส่วนกลุ่มผู้สมัครรายใหม่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน3วันโดยระบบจะทำการสำรองสิทธิ์ไว้ให้ในระหว่างการตรวจสอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับกรณีการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13ล้าน2แสนสิทธิ์รัฐบาลเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนที่ระบุว่ามีผู้เดือดร้อนจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2เดือนในระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน13ล้าน2แสนรายจะยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย60/40เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือรายจ่ายประจำเดือนจาก300บาทเป็น 1,000 บาทโดยจะโอนเข้าบัตรโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพร้อมเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีร้านค้ายืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ1ล้านรายและเตรียมขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยร้านค้าจะเริ่มผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนและประชาชนจะเริ่มสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไป
3: ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60/40และของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติไม่ต้องกังวลนะครับ
1: โฆษกกระทรวงการคลังยังชี้แจงถึงประเด็นข้อกังวลเรื่องภาษีของร้านค้าขนาดเล็กยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีทั้งยังเน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตโดยมีการดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า300รายเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนพร้อมนำเสนอศักยภาพในการเป็นประตูสู่อาเซียนเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยแสดงความยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยและยังเป็นช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมนำเสนอศักยภาพในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจึงเชิญชวนให้ภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่อาทิพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดจนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนจากการที่ไทยรับมือวิกฤตได้เร็วภาครัฐเร่งหาตลาดเพิ่มพร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต้นทุนค่าขนส่งปัญหาช่องแคบฮอร์มุสและภัยแล้ง
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่า 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ขยายตัวต่อเนื่อง22เดือนภาพรวม4เดือนปีนี้การส่งออกมีมูลค่า 127,752.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มร้อยละ 18.9 โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวยังอยู่ในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอัญมณีและเครื่องประดับโดยผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อป้องกันความผันผวนด้านราคาจากความกังวลต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกผลไม้ไทยตามฤดูกาลเติบโตอย่างแข็งแกร่งอาทิทุเรียนเนาะและลิ้นจี่และการส่งออกรายตลาดแทบทุกตลาดขยายตัวได้ดีขึ้นตามการเติบโตของภาคการผลิตและภาคการบริโภคของแต่ละประเทศ
5: ที่หนุนเรื่องของการส่งออกเราก็จะเป็นการเร่งนำเข้าตอนนี้เป็นส่วนของความกังวลความไม่สงบของตะวันออกกลางทั้งเรื่องของนี่ของโลจิสติกส์แล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นปัจจัยที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีของโลกนะครับแล้วเราในฐานะประเทศไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นห่วงโซ่ประทานทั้งในเรื่องของ data center การลงทุนว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตของโลกก็เป็นเรื่องของการกลับมาขยายตัวของสินค้าเกษตรครับและมีสัดส่วนประมาณ 9.1% แล้วเราเติบโตที่17.9% ในเดือนนี้นะครับก็กลับมาขยายตัวในรอบ9เดือน
4: สำหรับแนวโน้มการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจากการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วของผู้ประกอบการส่งออกและสายเรือขนส่งสินค้าที่ประเมินความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเร่งปรับตัวเพื่อรับกับต้นทุนใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมสนับสนุนในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและผลักดันการเปิดตลาดแต่ต้องระวังปัจจัยลบในระยะข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นความไม่สงบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่และปัจจัยภัยแล้งจากเอลนีโญที่อาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปีปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงใยสังคมกรณีไลฟ์สดเนื้อหาไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงเรียกร้องแพลตฟอร์มแสดงความรับผิดชอบพร้อมสั่งการเร่งหามาตรการจัดการเชิงรุกแก้ปัญหาน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ณทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้หยิบยกกรณีเหตุการณ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังซึ่งมีการไลฟ์สดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไม่เหมาะสมจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนางสาวสุภมาศกล่าวว่ามีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์หลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาวิธีการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่ชัดเจนจึงได้สั่งการมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการกองทุนไปดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการและขับเคลื่อนให้กองทุนเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับแพลตฟอร์มรับผิดชอบกรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจาร
7: นายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่า DE ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDGAและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงมาตรการขั้นเด็ดขาดหลังเข้าประชุมร่วมกับตัวแทนแพลตฟอร์ม Meta กรณีปล่อยให้มีการไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารยาวนาน8ชั่วโมงโดยผลการตรวจสอบพบว่ากระบวนการดังกล่าวใช้บัญชีอวตารรวม5บัญชีในการแชร์ภาพอนาจารเพื่อส่งต่อไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ลักษณะฟิชชิงเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในประเทศจอร์เจียเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่หลงเชื่อกดเข้าไปชมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ร้ายแรงขณะที่ตัวแทนฝ่ายนโยบายสาธารณะของเมตาชี้แจงว่าสาเหตุที่ระบบตรวจจับไม่ได้เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคนิค B9 Content สลับเนื้อหาที่ถูกกฎหมายเข้ามาแทรกเป็นระยะเพื่อตบตาระบบ AI ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจาก Meta เป็นระดับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกควรมีทรัพยากรและระบบคัดกรองที่รัดกุมกว่านี้และกระทรวง DE เร่งยกระดับมาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ไม่ตื่นตัวในการคัดกรองเนื้อหา
8: คิดว่าวิธีการเดียวที่เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยคงไม่เป็นที่พึงพอใจของทางแพลตฟอร์มอยู่แล้วแล้วมันอาจจะต้องเกิดผลกระทบเรารับผิดชอบร่วมกันได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะต้องการในรูปแบบไหนผมคิดว่าทางภาครัฐพร้อมนะครับแต่นี่คงเป็นสิ่งที่ต้องคุยในวงที่ใหญ่กว่านี้แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเว็บอนาจารคิดว่าไม่ได้จำเป็นต้องคุยกับแพลตฟอร์มอื่นครับผมคิดว่ามันจำเป็นต้องคุยกับทางรัฐบาลเราเองนี่แหละในเชิงของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่มันจะค้านกับ OBB สหรัฐจะมองยังไงหรือถ้ามันแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจีนจะมองยังไงเป็นต้นเราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าเราจะบาลานซ์ยังไง
7: ด้านพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวเตือนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียว่าแม้การดูสื่อลามกอนาจารไม่ผิดกฎหมายในบางกรณีแต่หากมีการกดแชร์หรือส่งต่อถือเป็นความผิดสำเร็จทันทีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14 วงเล็บ 5
4: ีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีซึ่งเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถหย่อนความได้และยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีเตรียมเข้าพบและขอข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเส้นทางดิจิทัลจากเมตาอีกครั้งเพื่อนำตัวการใหญ่ของกระบวนการอวตารนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊หลังมีกระแสข่าวเชิงลบด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารหากพบฝ่าฝืนพร้อมสั่งระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์ทันที
4: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการให้บริการแอปพลิเคชันโบว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ส่งหนังสือให้ทางบริษัทโบชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองโดยย้ำว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำให้บริษัทโบต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งออกมาตรการผลักดันรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรอยอ .17 และรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรอยอ .18 ให้สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มรถรับจ้างออนไลน์ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและมีประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากประชาชนพบการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินหน้าอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กเชื่อมทุกการเดินทางของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสถานีชาร์จ Elex by eGet และเครือข่ายพันธมิตรกระจายครอบคลุมเส้นทางหลักทุกภูมิภาคพร้อมรองรับการเดินทางระยะไกลได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดให้บริการ Elexa Network แล้วกว่า500สถานีทั่วประเทศและขยายไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้นสถานี Elex by eGet มีจุดเด่นคือเสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงรองรับทั้งระบบ AC และ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ช่วยให้ชาร์จได้ไวภายใน 20-30 นาทีพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยจากประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าของกฟผ.ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Elexa แอปเดียวครบทุกการชาร์จสามารถค้นหาสถานีตรวจสอบหัวชาร์จจองคิวชำระเงินและวางแผนเส้นทางได้ง่ายในแอปเดียวพร้อมสะสม Elexa Point รับสิทธิพิเศษมากมายนอกจากนี้ยังมี Trip Planner ที่ช่วยวางแผนและแนะนำจุดชาร์จระหว่างทางทำให้การเดินทางสะดวกและง่ายได้ยิ่งขึ้นพร้อมบริการ Customer Service ที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงทาง LINE @elexaev หรือทางโทรศัพท์021143350กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกติดตามอ่านวารสารกบข.ที่รวบรวมความรู้และบทความที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตหลังเกษียณโดยมีการอัปเดตเนื้อหาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกสำหรับวารสารกบข.ฉบับล่าสุดประจำเดือนเมษายน2569มาพร้อมแนวคิดสำคัญ Retire the work notThe World ชวนสมาชิกมองมุมใหม่ของการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยเน้นให้ความสำคัญกับการทำให้เงินออมทำงานต่อได้แม้จะหยุดทำงานแล้วเพื่อช่วยให้เงินออมก้อนสำคัญสามารถอยู่กับสมาชิกได้ยาวนานและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถย้อนอ่านวารสารฉบับย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th เมนูบริการสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
9: ากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: สทช.ออกมาตรการใหม่สกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้มการลงทะเบียนซิมของชาวต่างชาติจำกัดไม่เกิน3เบอร์ต่อคนต่อค่ายและต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการเท่านั้นนอกจากนี้ยังห้ามนำอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือเกตเวย์ที่ใส่ซิมได้ตั้งแต่4ซิมขึ้นไปมาเชื่อมต่อโครงข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

0: กเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนกรุงเดลีของอินเดียอย่างเป็นทางการในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะให้โอกาสกับกระบวนการทางการทูตกับอิหร่านก่อนที่จะพิจารณาใช้แนวทางอื่นต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าข้อเสนอที่ค่อนข้างหนักแน่นและเป็นไปได้จริงอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วท่ามกลางความพยายามอย่างมากของสหรัฐที่ต้องการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐอย่าเพิ่งรีบร้อนทำข้อตกลงกับอิหร่านและกองทัพสหรัฐจะยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซต่อไปพร้อมย้ำว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์แต่ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อไม่ทำข้อตกลงที่ผิดพลาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคม2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด

0: 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อ
3: theo.com Refresh Refill the Music

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คค่ำคืนวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เพอแป๊บเดียวนะครับ5เดือนแล้วของปีใหม่นี่กำลังจะเข้าเดือนที่6นะคือครึ่งปีเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าผมก็ยังเข้าเวรตรงนี้เหมือนเดิมอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณกับเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คทางช่อง TikTok Live แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุเบอร์ต้นๆของเชียงใหม่เลยครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนให้ถ่ายทอดสัญญาณเสียงอย่างนะครับสองช่วงของรายการช่วงของเชียงใหม่ทอล์คข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องประกาศแจ้งให้ทราบต่างๆนะครับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็จะเอามาคุยในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คยำใหญ่ข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับเอามารวมกันในช่วงที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องตัวบันทึกหนังฟังเพลงครับเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2ด้วยนะครับคุณฟังยังสามารถรับฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com รวมถึงไฮไลท์ย้อนหลังบนแฟนเพจของรายการด้วยครับ Facebook เชียงใหม่ Variety Talkและก็ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังดีเข้ามาในห้องไลฟ์กันแล้วนะครับคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับคุณ Account Not Found สวัสดีครับคุณคุยบุตรวิจุสวัสดีครับคุณชายแสงชายแสงสวัสดีนะครับคุณเลซี่ชาญสวัสดีครับคุณน้องแหม่มอังคณาสวัสดีนะครับคุณเอกรินพีซฟูลสวัสดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆน้องตุลตุลกรูฟเข้ามาแล้วนะครับคุณบุญธรรมใจดีคุณบีแฮปปี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันตรงนี้ฝากแชร์ไลฟ์ฝากกด follow ด้วยนะครับสมาชิกจะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันรับข่าวสารพร้อมกันเยอะๆพักสักครู่ครับช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
3: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
3: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
3: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
3: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
0: คุณฟังครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนว่าคุณตูนกู๊ปวันนี้ขยันจังเลยส่งหัวใจมาเป็นร้อยดวงเลยมั้งได้ละมั้งเนี่ยคุณกสินเกตมณีสวัสดีนะครับคุณรันสวัสดีครับเนี่ยคุณบีแฮปปี้บอกใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพาสได้แล้วขอเสียงหน่อยคุณผู้ฟังใครลงทะเบียนได้แล้วนะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับขิงกันหน่อยคุณแดงฮะสวัสดีครับคุณตุลลงหรือยังคุณซอมินอ่องสวัสดีนะครับคุณนานาสวัสดีครับคุณปลาหมึกสวัสดีนะครับคุณเนสือ354สวัสดีครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณอังซอสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณวลิษฐาสักกุมิคุณปุสวัสดีนะครับคุณธาราธานเท้าสกุลสวัสดีครับคุณวัยรุ่นวุ่นวายสวัสดีนะครับถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นคุณ JJ Family สวัสดีครับแต่นอกนั้นผมทักทายแล้วนะครับกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 6:00 นเช้าโอ้โหขยันนะครับนิวเทลสวัสดีครับบอกกดรับสิทธิ์เรียบร้อยนี่คุณลำจวนลำจวน13คุณบรรทมสวัสดีโอ้ชื่อดีชื่อน่านอนมากเลยนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ยังอยู่ในกระแสบางคนบอกเดือนละพันจะใช้หมดไหมเขาช่วยมากอะดีกว่าเขาไม่ให้อะ ประมาณนี้นะครับมันเป็นหนี้สาธารณะคือคนที่จะรับภาระพวกนี้คือคนทำงานเอาง่ายๆคือคนชั้นกลางคือวัยแรงงานนี่แหละที่เขาจ่ายภาษีนี่แหละเขาเอาภาษีนี่มาทำโครงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือหนี้สาธารณะท่านจงพึงรับสิทธิ์ไว้เถิดเพราะว่าถ้าท่านไม่รับคนอื่นเขาก็รับอยู่ดีนะครับมันเป็นโครงการช่วยเหลือปากท้องในระยะสั้นของประชาชนชนให้ก้าวผ่านช่วงนี้ไปสวัสดีวันร้อนอวมนะคุณเอกลินพิสูครับรอฝนอยู่ครับหลายท่านถ้าเป็นไม่ใช่คนเหนือร้อนอวมนี่อาจจะไม่เข้าใจผมแปลให้เลยร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าว

40 60 40ตลับนะครับแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้าแน่นอนนะครับช่วงนี้เห็นว่าฝนมีโอกาสที่จะเป็นภาวะของฝนทิ้งช่วงไปจนถึงปลายเดือนประมาณวันที่29ถึงจะกลับมีฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปตามการพยากรณ์คือก็จะมีฝนติดต่อกันยาวไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยแต่ปีนี้ได้ข่าวมาว่าฝนจะน้อยนะครับฝนจะน้อยก็รอดูว่ามันจะพ่วงไปถึงปรากฏการณ์เอลนิโญถึงกลางปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับรอติดตามก็วางแผนเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับคุณผู้ฟังคุยช่วงของเชียงทอล์กเนี่ยขอคุยเรื่องราวของเชียงใหม่สักนิดนึงนะครับคือคืนวันวิสาขบูชาคือ31พฤษภาคมเป็นวันอาทิตย์เชียงใหม่จะมีประเพณีเตียวขึ้นดอยคือคืนวันที่30คือคืนวันเสาร์ไม่เยอะๆคืนเย็นๆค่ำๆเขาก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับก็จะมีขบวนแห่มีแล้วก็เดินขึ้นไปจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตีนดอยสุเทพขึ้นไปบนวัดพระธาตุเนี่ยระยะทางถ้าผมจำไม่ผิดคือ12กิโลเมตรขบวนเริ่ม1ทุ่มโอเคคุณเอกลินแจ้งเข้ามาขอบคุณมากคุณเอกลินนี่เขาอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะรู้กำหนดการพวกนี้ขบวนเริ่มทุ่มนะเริ่มเดินทุ่มก็เผลอๆบางคนทุ่มนี่คือไปเช้าบนโน้นเลยอะไปเช้าบนโน้นแล้วก็ลวดเขาเรียกว่าใส่บาตรนะครับใส่บาตรแล้วก็คืนวันวิสาขบูชาคือคืนวันที่31เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ชื่อว่าไมโครบลูมูนไมโครก็แปลว่าเล็กๆนะครับดวงจันทร์เต็มดวงจะอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีนี่แล้วก็เป็นเต็มดวงครั้งที่2ของเดือนมีขนาดเล็กกว่าปกติเล็กน้อยแจ้งให้ทราบหลายท่านที่ชอบเรื่องของดาราศาสตร์นะครับคุยเรื่องเชียงใหม่สักนิดนึงก็แล้วกันช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับเดี๋ยวแล้วก็มีเรื่องนี้เรื่องของภาคเหนือโดยเฉพาะท่านที่ชอบกินลาบมาแล้วลาบหมูดิบลาบหมูดิบลู่ดิบลู่คือเลือดดิบๆแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงพวกเครื่องในทอดกระเทียมดองนะครับหอมเจียวกระเทียมเจียวครับมีกรอบเราคุกกินสดๆดิบๆคือลาบนี่ผมยังพอสู้ลู่นี่ผมสู้ไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลปัวจังหวัดน่านบอกว่าพฤษภาเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว3รายช่วงนี้ขอให้เบาๆหน่อยงดกินหมูดิบระวังหูดับถาวรหนักสุดคือเสียชีวิตนะครับก็เลี่ยงไปกินลาบวัวดิบแทนนะหมูอันตรายกินวัวดีกว่าเขาว่าอย่างนี้วัวไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนี่นะครับหลายร้านลาบหลายร้านก็เอามาติดเป็นคำขวัญประจำร้านไอเดียดีมากนะครับตอนนี้ที่พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสิริวัฒนาอำเภอเมืองเชียงใหม่บ้านเราเรียกกาดธานินคนที่เป็นคนเชียงใหม่ดั้งเดิมจะเรียกกาดธานินนะครับก็เริ่มที่จะลงทะเบียนร้านค้าในแอปถุงเงินเพื่อรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่า60/40ที่กำลังจะเริ่ม1มิถุนายนก็คิดว่าคงจะกระตุ้นรายได้แล้วก็เศรษฐกิจได้เยอะแหละนะครับได้เยอะแหละเพราะว่าคนก็กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าจะได้ซื้อของในราคาปัจจุบัน100บาทเนี่ยเราจะซื้อได้ในราคา40บาทรัฐบาลจะช่วยออก60ประมาณนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายเพราะว่าคุณภรรยาตื่นเต้นกว่าผมว่าตั้งปลุกไว้6โมงเพื่อจะลุกมากดรับสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับผมก็งงเงียตื่นมาทีหลังก็อยู่ๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กด

เลยได้เลยว่ะไม่ต้องโหลดรอบ2รอบ3คนละได้เลยว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยผมก็เออทำอะไรแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็ดีนะไม่ต้องไปลุ้นแล้วก็เริ่มจะมีเห็นกระแสโซเชียลนะครับออกมาว่าบางคนกดได้มั่งไม่ได้มั่งบางคนบอกว่าล่มตั้งแต่วินาทีแรกที่กดเข้าไปในแอปนะครับแต่ว่าในที่สุดก็ได้นะก็ถือว่าได้คุณพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันแรกว่ามี2กรณีก็คือคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยคือสมาชิกเก่าอย่างผมเนี่ยเปิดเข้าไปนะก็คือผมรออัปเดตแอปของเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะมีไอคอนของไทยช่วยไทยพลัสเซ็นพบอัพตั้งแต่ 2-3 วันที่แล้วละรอไว้ละนะครับวันนี้ก็กดได้เลยเห็นสัญลักษณ์โชว์มาแล้วกดเลยรับเลยแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการแบบนี้มาก่อนจะต้องลงทะเบียนใหม่พอลงทะเบียนใหม่วันนี้มันยังไม่ได้ทันทีนะคุณฟังมันจะต้องหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะบอกว่าให้ยืนยันการรับสิทธิ์รอก่อนรอการยืนยันรับสิทธิ์เป็นกลุ่มที่ไม่เคยในโครงการมาก่อนข้อมูลเหล่านี้จะพุ่งไปที่กระทรวงมหาดไทยก่อนและระบบบอกว่าใช้เวลาประมาณ3วันเผื่อไว้ก่อนนะแต่ว่าความจริงอาจจะเร็วกว่านั้นนะโอ้โห3วันก็นานเกินนะก็จะเป็น SMS มาแจ้งให้ทราบในเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ว่าคุณผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการนี้หรือเปล่าได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับส่วนหลายๆคนที่บอกว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยถ้ามันมีคนมาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วเขาให้แค่30ล้านสิทธิ์นะครับให้แค่30ล้านสิทธิ์ถ้ามีคนมาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วจะทำยังไงเพราะว่าผมก็ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์คุณพลาดอนก็บอกว่าในช่วงเช้าเนี่ย25นาทีแรกเนี่ย25นาทีแรกนะตั้งแต่6โมงไปถึง6โมง25มีคนมาลงทะเบียนแล้ว10ล้านสิทธิ์ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย10โมงครึ่งเหลือ8ล้านสิทธิ์แสดงว่าลงไปแล้ว22ล้านสิทธิ์ส่วนคนที่ขึ้นบอกว่าอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบสิทธิ์3วันทางการทางระบบก็บอกว่าล็อกไว้ให้ละครับกันสิทธิ์ไว้ให้ละสบายใจได้ถ้าผ่านการตรวจสอบท่านก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันการไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้อันนี้คุณพลาดอนบอกไว้ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะมีการพิจารณาอีกครั้งหรือเปล่านักผู้สื่อข่าวถามคุณพลาดอนก็บอกว่าไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะมันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเลยนะว่าบางคนจนจริงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่จนจริงนี่รัฐบาลก็ว่าจะต้องมาเอามาทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์นะครับว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน 13.2 ล้านจนจริงหรือเปล่าอยู่ใต้เส้นความจนหรือเปล่านะครับก็สำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์แล้วเสร็จแล้วก็จะส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังพอคลังได้ข้อมูลมาก็จะไปคัดกรองภายใต้หลักเกณฑ์ที่การคลังนั้นก็มีทั้งเงินรายได้ต่อปีนะครับมีเท่าไหร่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังอยู่เพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นะฮะก็เขาไปสำรวจมาละเขามีข้อมูลอยู่ในมือพอสมควรละก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเดิมเนี่ยก็จะให้สิทธิ์ไปก่อนก็คือเดือนละ 1,000 บาทจาก300บวกเข้ามาอีก700เป็นเดือนละ 1,000 ก็เอาไปรูดซื้อของเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขของผู้ถือบัตรเป็นตัวเลขใหม่นะครับอันนี้คือของคุณพลาดอนคุยไว้ส่วนของ
สิทธิ์คงเหลือเนี่ยคือตอนนี้คือยังไม่โชว์ตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ลงและผ่านคนที่ลงและไม่ผ่านคนที่ยังไม่ได้ลงคนที่ลงใหม่และรอยืนยันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ทางรัฐบาลก็มั่นใจว่าน่าจะพอนะน่าจะเหลือพอให้คนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการและคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะว่าในรอบที่แล้วรอบที่เป็นคนละครึ่งครั้งล่าสุดกับรอบที่เป็นคนละครึ่งครั้งล่าสุดที่คุณอนุทินรัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยให้ไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ไปแค่28ล้านสิทธิ์วันเนี้ยเขาเพิ่มให้เป็น30ล้านเพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะพอน่าจะพอนะครับเรื่องของระบบมันหน่วงหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปเรื่องของผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นมั่งไม่เป็นมั่งบางคนก็เดินทางไปต่อคิวกันวันนี้เยอะมากทุกเกือบทุกจังหวัดธนาคารกรุงไทยนี่แบบโอ้โหมันต้องเปิดเคาน์เตอร์พิเศษชั้นล่างเพื่อทำเรื่องโครงการนี้อย่างเดียวโดยเฉพาะหลายคนก็บ่นนะก็บอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกกับผู้สูงอายุนะบางคนใช้แอปพลิเคชันเป็นมั่งไม่เป็นมั่งกลัวจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวเลขมันโผล่มาว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนไม่สำเร็จมันหลักแสนกัน 300,000 กว่าคนแล้วก็คนที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จแต่เป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าอยู่ในระหว่างรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 4,900,000 คนนะครับก็คนลงทะเบียนอันนี้เป็นตัวเลขตอนเที่ยงวันของวันนี้มีคนลงทะเบียนทั้ง22,600,000กว่าคนอ่ะผมไม่พูดตัวเลขเสร็จละลงทะเบียนสำเร็จ17ล้านคนรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก4,900,000คนลงไม่สำเร็จ330,000คนนะครับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ330,000คนอื่นๆคนที่ทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเนี่ยเคยทำผิดมันมีปัดอยู่166คนอันนี้ก็ถ้าจะแบบเผื่อฟุกหลักไก่ลองลงไปนะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็จ้างนั้นก็ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉันเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเขามีบัญชีอยู่แล้วเขาขี่เป็นแบ็กลิสต์ไว้แล้วล่ะคุณเคยทำผิดเงื่อนไขเนี่ยเลขบัตรประชาชนขี่เข้าไปมันก็เจอแล้วว่ามันคุณไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับณตอนเที่ยงวันนี้แต่ผมว่าตอนนี้คงจะน้อยลงนะตอนเที่ยงวันนี้เหลือสิทธิ์อยู่7,360,800สิทธิ์นะครับเที่ยงแต่ตอนนี้ก็คงทยอยเหลือน้อยลงถ้าเกิดว่ามันมีการยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสิทธิ์ไอ้7ล้านกว่าที่เหลือเนี่ย7,300,000เนี่ยนะครับจะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาอัปเดตกันดูว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับไทม์ไลน์ย้ำอีกครั้งนึงลงเปิดลงทะเบียนวันนี้25พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มตอนนี้ยังลงได้นะคุณผู้ฟังปิดลงทะเบียนประจำวัน4ทุ่มและวันที่29เป็นวันที่สิ้นสุดการลงทะเบียนประชาชนผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าใช้สิทธิ์ได้จนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับคนที่นิยมการใช้สิทธิ์ด้วยการซื้ออาหารจากฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกแพลตฟอร์มจะให้เริ่มใช้ได้15มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มเดลิเวอรี่3ทุ่มนะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มแต่ซื้อของซื้อข้าวตามร้านข้างนอกอะไรเงี้ยให้ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับและ30กันยายนจะเป็นวันที่สิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และกฎเกณฑ์ก็คือนะครับเดี๋ยวนะมันมีสรุปให้ดูด้วยนะเมื่อกี้กฎเกณฑ์ก็คืออย่างนี้ไทยช่วยไทยพลัสย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลจะให้โครงการให้มูลค่าโครงการ 4,000 บาท
โดยจะแบ่งจ่ายให้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทจะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยามิถุนา 1,000 กรกฎา 1,000 สิงหา 1,000 กันยา 1,000 รัฐให้ 1,000 โครงการนี้ชื่อ 60-40 เพราะฉะนั้น 1,000 ถือว่าเป็น 60% ส่วนของรัฐ 40% คือ 666.67 บาท 666.68 อ่ะปัดเศษขึ้นคือได้ใส่ไปเลย667นี่ปัดให้มันเป็นตัวเลขท้วนๆซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ฟังสะดวกเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ใน G-Wallet 1มิถุนาปั้งเงินของรัฐเข้ามาแล้ว 1,000 เราเติมเข้าไปเลย667บาทเดือนนั้นเราจะมีสิทธิ์ใช้เงิน 1,667 บาททันทีเป็นเงินของรัฐ 1,000 เป็นเงินของเรา667บาทและต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นโดยมีเงื่อนไขว่าจะให้ใช้วันละไม่เกิน200บาท200บาทคือส่วนเฉพาะของรัฐนะครับ200บาทคือส่วนเฉพาะของรัฐคือถ้าเราเติม667ไปเลยคือจบแต่บางคนบอกว่าไม่อยากเติมทีละเยอะอยากเติมทีละน้อยงั้นเติมเฉพาะที่เขาให้ใช้สิทธิ์ในแต่ละวันก็แล้วกันก็ไม่มีปัญหาไม่ผิดกติกาอะไรเขาให้ใช้วันละ200แล้วก็เติมไปอีก134 200คือ60 134คือ40แสดงว่าวันนั้นเรามีสิทธิ์ใช้เงินในแอปนี้334บาทต่อวันถ้าอย่าง334บาทใช้ไม่หมดมันจะทบในวันถัดไปไหมทบถัดไปแต่ถ้าทั้งหมด 1,667 บาทรวมเงินเราด้วยแล้วนะครับสิ้นเดือนมาใช้ไม่หมดให้ 1,000 ส่วนของรัฐเหลือเท่าไหร่เขาไม่ทบไปให้ในเดือนหน้านะถือว่าดึงสิทธิ์คืนแต่เงินของเราที่อยู่ในแอปยังอยู่ส่วนของเรายังอยู่ก็เอาไปใช้กับ 1,000 ของเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะก็คือเติมไปเลย667บาทจะซื้ออะไรจะใช้อะไรก็พยายามอย่าให้เกิน334บาทต่อวันเพราะไม่งั้นเราจะต้องใส่เงินเข้าไปเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับสรุปนี่เรื่องกติกาเรื่องอะไรผมคุยไปแล้วนะ200บาทจ่าย100กว่าบาทอะไรเงี้ยใช้ได้300กว่าบาทมีการวิเคราะห์ออกมาซื้ออะไรคุ้มที่สุดในโครงการไทยช่วยไทย plus นี่นะครับเขาเรียกว่าการใช้เงินแบบฉลาดใช้นี่เปลี่ยนวงเงินรัฐให้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่กับเราได้นานที่สุดมีการแนะนำมาครับผู้ฟังไทยรัฐออนไลน์เฮ้ยผมดูแล้วเฮ้ยเข้าท่านะครับแนะนำ3กลุ่มสินค้าหลักครับตามนี้1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เก็บได้นานกลุ่มนี้จะคุ้มที่สุดเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไปได้จริงพวกเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสกระปิผงชูรสหรืออาจจะเป็นกลุ่มของใช้ในบ้านผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแชมพูสบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชู่อาหารแห้งครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมกล่อง UHT วัตถุดิบประกอบอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไปซื้อไปปลายเดือนเดี๋ยวมันจะเสียนะครับถ้าช่วงสิ้นเดือนวงเงินยังเหลืออยู่ไปที่ร้านขายของสดในตลาดที่เขาร่วมโครงการครับซื้อผักเอามาทำอาหารแช่แข็งเก็บไว้แต่ผมดูแล้วเฉพาะไอ้เครื่องปรุงน้ำมันเพื่อข้าวสารอะไรพวกนี้มันไม่น่าพอ5วันแรกก็น่าจะหมดแล้วครับคงไม่ถึงปลายเดือนอีกอันหนึ่งคุณผู้ฟังที่เขาเขียนแนะนำมาว่าน่าสนใจและน่าจะคุ้มคือร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าชุมชนก็พยายามเลือกร้านที่ไม่บวกราคาสินค้าเพิ่ม

0: ให้เราได้ส่วนลด 60% จากราคาการตลาดจริงๆนะครับ5เทคนิคใช้สิทธิ์ให้ครบเสียของเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่เหลือยอดเงินทิ้งให้เสียดายลองทำตามสูตรนี้นะครับสูตร5วันทองคำวงเงิน 1,000 บาทถ้าใช้เต็มสิทธิ์วันละ200บาทคุณจะใช้หมดภายใน5วันแนะนำให้กระจายการซื้อตั้งแต่วันที่1ถึง20ของเดือนเลี่ยงการใช้ในนาทีสุดท้ายอย่ารอจนถึงวันที่30หรือ31ของเดือนครับเพราะว่าแอปเป๋าตังจะมีผู้ใช้งานหนาแน่นและมีโอกาสล่มหรือร้านค้าอาจจะปิดก่อนเวลานี่เติมเงิน G Wallet ล่วงหน้าครับตรวจสอบยอดเงินฝาก 40% ของเราให้พร้อมเสมอเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนสแกนที่หน้าร้านเช็คเวลาปิดรับสิทธิ์ระบบสแกนหน้าร้านปิด 5:00 น. Delivery ปิด 3:00 น. วางแผนเดินการเดินทางไปซื้อของให้ดีนะครับจดบันทึกยอดถึงแม้ว่าในแอปจะมีบอกแต่การวางแผนว่าเราจะซื้ออะไรวันไหนเนี่ยเราจะคุมงบ 40% ในส่วนของเรานั้นได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นโอกาสดีครับที่โครงการนี้มาช่วยลดค่าของชีพได้ถึงเดือนละ 1,000 บาทคือถ้ารู้จักวางแผนซื้อของที่จำเป็นแล้วก็เก็บได้นานเนี่ยก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าได้มหาศาลตลอด4เดือนนี้เลยนะครับนี่โอเคนี่เป็นเรื่องของคนละครึ่ง plus เดิมที่แปลงร่างมาเป็นไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิดมาคุยให้ฟังนะครับว่ายังเป็นอยู่ในห้วงของความกังวลใจหรือไม่แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับเอามาในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับเบรกครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
4: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
4: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
4: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
4: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

0: ระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
2: ่ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9995
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: สองทุ่มกับอีก49นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณโรงเรียนสมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์นะครับขอบคุณโรงแรมฟูมาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสำหรับฟูมาเชียงใหม่และคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับถ้าท่านไปใช้บริการที่ห้องอาหารของโรงแรมทั้ง2โรงแรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็ตามนะครับแจ้งบอกว่ารับทราบในส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษมาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk แห่งนี้นะครับทางยินดีที่จะมอบส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ท่านทันที 15% แค่แจ้งเชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้5ตอนที่17:48 น.ประมาณ6โมงเย็นวันนี้ครับ10 60 40ไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่6,375,590นะครับหลายท่านแซวบอกว่าอีก3ล้านคนกำลังอยู่หน้าธนาคารกันเออยังลงไม่ได้เออก็น่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะโอเคคือจริงๆแล้วข่าวเนี้ยผมไม่อยากจะคุยเลยคุยออกอากาศไม่เป็นไรกันแล้วท่านก็คงเห็นในโซเชียลเยอะแยะแล้วนะครับข่าวที่มีคลิปในส่วนของระดับที่อนาจารคือ18+XXX เลยนะครับลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่มีคนใช้เยอะมากอันหนึ่งก็คือใน Facebook เป็นรายการไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางกระทรวง DE นี่ก็เต้นเลยนะครับนะฮะล่าสุดก็มีการจับกุมนะครับคู่ที่เป็นแฟนกันได้คู่หนึ่งแล้วผมไม่รู้ว่ามีกี่คู่นะครับแต่นี่เขาจับแล้วนะครับจับแล้วแจ้งให้ทราบแค่นี้แหละนะครับแล้วก็สรุปคืออาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุย ขออภัยเดี๋ยวขออนุญาตดู หัวข้อข่าวที่น่าสนใจสักนิดก่อนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณฟังครับสัญญาณว่างงานเนี่ยตอนเนี้ยพุ่งแรงมากเยอะมากทางด้านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งและสังคมแห่งชาติคุณดนุชาเพชรยานันท์บอกว่าไตรมาสที่1บ้านเราปี69พบว่าการจ้างงานมีผู้มีงานทำเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.% โดยเฉพาะในส่วนของภาคค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกขยายตัวสูงถึง 7.3% แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเรื่องที่น่ากังวลคือตัวเลขอัตราการว่างงานที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.9% คิดเป็นผู้ว่างงาน 390,000 คนเพิ่มขึ้นจาก 0.7% ในไตรมาสที่แล้วมีการว่างงานสูงขึ้นในกลุ่มของคนที่เคยทำงานมาก่อน 44.8% นะครับเรื่องของแนวโน้มการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVเนื่องจากการผลิตรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปมีความเสี่ยงต้องย้ายไปทำงานในอุตสาหกรรมอื่นนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีผลกระทบต่อแรงงานไทยผลการศึกษาพบมีแรงงาน8,700,000คนหรือว่าประมาณ22%ของแรงงานทั้งหมดจะได้รับผลกระทบเป็นแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มที่เสี่ยงถูก AI เข้ามาแทนทดแทนการทำงานโดยตรง2,200,000คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานเสมียนเลขานุการและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 53% ของกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและเป็นผู้ที่จบการศึกษาขั้นต่ำคือปริญญาตรีในขณะที่แรงงานอีก 6.5 ล้านคนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเช่นพนักงานขายและผู้บริหารความท้าทายสำคัญก็คือกลุ่มเด็กจบใหม่ที่อาจจะหางานยากขึ้นเนื่องจากองค์กรต้องการแรงงานที่มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการ AI ด้วยนี่นะครับพูดถึงการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือที่เรียกว่า Virtual Bank อันนี้ก็เรื่องของการเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มนะครับกรณีที่ประเทศจีนพบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นในขณะที่ฟิลิปปินส์พบว่าธนาคารดิจิตอลมีสัดส่วน NPL สูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมนะครับแจ้งให้ทราบว่าอัตราความเสี่ยงของการว่างงานมีมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบประเภทงานที่ไม่ยาก AI จะเข้ามาแทนที่หมดตอนนี้คนที่ทำงานกับ AI ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนที่ทำงานกับ AI และให้ AI ช่วยงานคนเนี้ยจะอยู่รอดได้นะครับคนที่ไม่พัฒนาหรือไม่ปรับตัวก็จะถูก AI เข้ามาแทนที่ซึ่งแน่นอนครับก็มีโอกาสที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้นเอาผมพูดกันตรงๆเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้เราต้องอยู่รอดให้ได้นะครับเพราะนั้นธุรกิจไหนที่ AI เข้ามาแทนที่ไม่ได้เช่นทำอาหารเนี่ยคือยังไงก็มีคนทำอ่ะมันจะมีเครื่องทำอาหารแทนคนเลย 100% มันเป็นไปไม่ได้ นะครับธุรกิจการบริการนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเช่นลำผมเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ผมคนมันยาวทุกวันนะครับยังไงก็ต้องมาตัดนะครับคุยเรื่องปิดท้ายช่วงนี้แล้วกันครับผู้ฟังศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์มีความกังวลใจว่าจะมีผลต่อประเทศไทยหรือไม่โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ชื่อว่า NB.1.8.1สายพันธุ์นี้ระบาดมากในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังในช่วงหลังสงกรานต์ตลอดจนฤดูฝนด้วยแล้วก็เริ่มมาลดลงปลายปีแล้วก็มาจนถึงขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าทำไมสิงคโปร์ระบาดด้วยสายพันธุ์ NB181 เพราะว่าในปัจจุบันทั่วโลกสายพันธุ์นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปเป็นอักษร R แล้วโดยเฉพาะ RV1แต่ไงก็ตามสายพันธุ์นั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเพราะว่าไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้นก็ประชากรส่วนใหญ่นั้นก็มีภูมิคุ้มกันเก่าอยู่แล้วสายพันธุ์ของสิงคโปร์ก็ไม่น่าจะมีผลกับประเทศไทยเพราะว่าสายพันธุ์นี้เคยระบาดที่บ้านเรามาแล้วครับการระบาดในสิงคโปร์เป็นการระบาดประจำฤดูกาลถ้ามองย้อนกลับไปในทุกปีสิงคโปร์ก็จะมีโควิด-19 ระบาดมากในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศไทย2ปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าจะระบาดหลังสงกรานต์ตั้งแต่ปลายเมษายนเป็นต้นไปแล้วก็จะสูงขึ้นมากในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนหลังจากนั้นเริ่มค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมแล้วก็พบได้ประปรายมาตลอดนะฮะส่วนของสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในสิงคโปร์ NB181 นั้นได้ระบาดในไทยตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงต้นปีแล้วก็สายพันธุ์นี้ก็ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วก็สบายใจได้นะครับแต่สายพันธุ์ที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับคุณหมอยงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเผยแพร่ให้ทราบต่อไปเป็นระยะเพราะว่าเชื่อว่าสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่ขยับขึ้นมานะครับจะเป็นอันใหม่นะครับไม่ใช่ NB181 ที่กำลังระบาดอยู่ที่สิงคโปร์แน่นอนนะครับส่วนสายพันธุ์ที่จักกะจั่นซิคาด้าเนี่ยองค์การอนามัยโลกนั้นกล่าวว่าเป็นสายพันธุ์เฝ้าระวังเมื่อ2เดือนก่อนตอนนี้ยังไม่แผลงฤทธิ์แล้วก็หายไปแล้วแต่ยังไงก็ตามความรุนแรงโรคแล้วก็เหมือนโรค
3: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
5: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้หนุนรายได้ร้านค้าอำนวยความสะดวกประชาชนนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสสู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงรองโฆษกกล่าวว่าประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เข้ากับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าครองชีพประชาชนไปพร้อมกันเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนระลอกใหม่29พฤษภาคมนี้ก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมแนะนำเกษตรกรกักเก็บน้ำสำรองนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะเปลี่ยนจากที่ตกต่อเนื่องทั้งวันมาเป็นการตกในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนคาดการว่าตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุน3ประการคือยอมความกดอากาศต่ำบริเวณพม่าและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคล้ายกับช่วงต้นฤดูที่ผ่านมารองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10%จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้ง
8: หอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Fresh

ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

บ่ายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสัก

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: คณะกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านอสม.กลุ่มผู้สูงอายุมอบข้าวสารแก่100ครอบครัวเป็นเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทายทานผ้าไตรโรงทานน้ำดื่มติดต่อ0818815690หรือ0806803005หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750101หรือแจ้งผ่านกลุ่มรายรักวัดป่าแดงนิมิตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสาปุจจเทโวก
1: ็ดงจังบัจจังไม่ตนนี้มาพบปะยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็เป็นประจำทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องขออนุโมทนาต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเสียงแห่งธรรมะสู่ประชาชนขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดเอาละต่อไปตั้งอกตั้งใจไปพระสวดมนต์ขอถวายเป็นพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าองค์พาขอพระองค์จงมีพระสติมีพระสุขภาพพลมัยอันแข็งแรงอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตรโปุริสธัมมสารติสัทธาเทวลัญจาโยจัมปะนาโปสะกุณัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุส สวากาโต

คะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวะมังคัลลัญจาโยจะมะนะโพสะโกนัสสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังทะกันตังธัมมานุปะเวนะวินาจะเมอุจุปติปันโนภะคะวะโตสัมภะคะสังโฆยะยะปติปันโนภะคะวะโตสัมภะคะสังโฆสัมมิจิปติปันโนภะคะวะโตสัมภะคะสังโฆยะติตังยัตตาริปุริสยุคะนิอัตตะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสัมภะคะสังโฆอาหุนัยโยปะหุนัยโยทักขินัยโยอัญจะลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสะยันตุนิมิตังอวะมังคัลลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุปะเวนะวินาสะเมนตุยะโตอังภะคะนิอริยยะจะติยะจะโตนะปิจะนะมิสันจิตยะปันนังจิปิตาบุโรปิตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัพพัสสะโพชังโฆสติสังคตโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคสติเตโพชังคจตถาปะเลสัมมาทุปิกโพชังคสติเตสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทัคตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกัสสัมมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสปังกิลานิทุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเตสัญญิเตจตังอภินันทิตวาโรคมุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัตถาธัมมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนตัตเตเรนะตัญเยวาภะนาปิตะวานะสัทธรังสัมโมทิตะวาจะอัปปทาธัมมะพุทธะสิทธานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอัปปทาตินนันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวาปัฏฐานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตุปุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรัง
e tang te va man no za nang po ta te che na zo ti na na san tu pa ta va za pe tu ka vu pa za men tu te sa ka to ta ma ra ta nang o za tang u ta mang va rang Pali lang upat sa manang tamate che na sotin na na santu patawa sa pepa ya upat sa mentute sa gato sang karatan nang o sa tang utambang balang a unayang pa unayang sang kate che na sotin na na santu patawa sa pero ka upat sa mentute na ti me saranang anyang puto me saranang warang ete na satya vachena otu te jaya mangalang na ti me saranang anyang tamo me saranang warang ete na satya vachena otu te jaya mangalang Nati mesala nang anyang sangko mesala nang walang ete na satya vachena utu te jaya mangkalang ati unasa vijayo dhammo loke anuttaro sabba satta itataya tangtongkan ayite vate Pali vache la jatante amano tsegi pavake Payake na kevi sepute akala malane na va Sapat sama marana moto tape tua kala maritang Tatseva anu pavena otu te vosu kisata Sudha silang samadaya Dhammang sujaritang jale Tatseva anupavena Otu devo sukhi satha Likitang jintitang bujang Taranang vajanang karung Pali sangdesanang sutwa Tatsa ayu pavatatiti Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa putra nupavena sata suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa tamma nupavena sata suti pavantu te Oh, what do the punk

0: Radio Freshen Up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
10: มีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
11: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
13: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
14: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
15: เชื่อมั่นในความดี
14: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
15: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
14: ทำดี
15: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
14: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
15: Mass FM
14: เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
16: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
17: การงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
18: สาธุ
19: สาธุ
17: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
14: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี้
20: ท
19: โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
20: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
19: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
20: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค
0: ์วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ปฐมพุทธภาษิตคาถา
2: อันธรรมยังปฐมพุทธภาษิตาคาถาโยภนามเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายจงกล่าวคาถาพุทธภาษิตครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเถิด

0: ให้เรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไปนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพาน
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: ละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะก็ชื่อว่าศีลละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทก็ชื่อว่าศีล
1: ละความท้อแท้ง่วงซึมด้วยอาโลกะสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าสว่างก็ชื่อว่าศีลละความฟุ้งซ่านด้วยอวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านก็ชื่อว่าศีลละวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในธรรมด้วยธรรมะวัฏฐานคือการกำหนดรู้ธรรมก็ชื่อว่าศีลละอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่หรือไม่รู้แจ้ง8เรื่องด้วยญาณะคือความรู้ในอริยสัจสี่หรือความรู้ใน8เรื่องก็ชื่อว่าศีลละอรติความไม่ยินดีริษยาด้วยปามุจฉาความปราโมทย์ก็ชื่อว่าศีลละนิวรณ์5คือสิ่งขวางกั้นกุศลด้วยปฐมฌานคือวิตกวิจารปีติสุขจิตเป็นหนึ่งอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่าศีลละวิตกวิจารหรือการตรึกตรองการปรุงแต่งคำพูดวจีสังขารด้วยทุติยฌานมีปิติสุขจิตเป็นหนึ่งอันเกิดจากสมาธิก็ชื่อว่าศีลละปิติความอิ่มใจด้วยตติยฌานมีสุขละเอียดหรืออุเบกขาก็ชื่อว่าศีลละสุขและทุกข์ด้วยจตุตถฌานมีเฉยจิตแน่วแน่อยู่ที่อารมณ์เดียวมีสติบริสุทธิ์ก็ชื่อว่าศีลละรูปสัญญาปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาคือจำได้หมายรู้รูปจำได้หมายรู้ความขัดเคืองจำได้หมายรู้ต่างๆนานาด้วยอากาสานัญจายตนะฌานหรือฌาน5คือเพ่งความว่างเป็นอารมณ์คือมีความจำได้ใหม่รู้ว่าว่างว่างว่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ชื่อว่าศีลละอากาสานัญจายตนะสัญญาคือจำได้ใหม่รู้ว่าว่างด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานคือฌาน6เพ่งว่ารู้รู้ก็ชื่อว่าศีลละวิญญาณัญจายตนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่ารู้รู้ด้วยอากินจัญญายตนะฌานหรือฌาน7คือเพ่งว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็ชื่อว่าศีลละอากินจัญญายตนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีด้วยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือฌาน8คือเพ่งว่าความจำมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีก็ชื่อว่าศีลละนิจจสัญญาจำได้หมายรู้ว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาตามเห็นความไม่เที่ยงก็ชื่อว่าศีลละสุขสัญญาจำได้หมายรู้ว่าสุขด้วยทุกขานุปัสสนาคือตามเห็นความเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็ชื่อว่าศีลละอัตตสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าเป็นอัตตาหรือบุคคลตัวตนเป็นผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เป็นไปด้วยอนัตตานุปัสสนาตามเห็นความไม่เป็นตนไม่เป็นบุคคลไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นก็ชื่อว่าศีลละนันทิความเพลิดเพลินด้วยนิพพิทานุปัสสนาตามเห็นความเบื่อหน่ายก็ชื่อว่าศีลละราคะความติดใจด้วยวิราคานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่ติดใจเพราะไม่มีใจให้สิ่งใดติดหรือไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยก็ชื่อว่าศีลละสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์หรือความเกิดขึ้นร่วมกันแห่งทุกข์ด้วยนิโรธานุปัสสนาคือตามเห็นความดับก็ชื่อว่าศีลละอาทานะคือการเอามายึดมั่นถือมั่นด้วยปฏินิสักขานุปัสสนาคือตามเห็นความสลัดคืนสิ่งที่เคยเอามายึดมั่นถือมั่นก็ชื่อว่าศีล ละคะนะสัญญาคือจำได้หมายรู้ในความเป็นก้อนด้วยขยานุปัสสนาคือตามเห็นความสิ้นไปก็ชื่อว่าศีลละอายุหนาคือกรรมเครื่องประมวลมาด้วยวยานุปัสสนาคือตามเห็นความเสื่อมไปก็ชื่อว่าศีลละทุวะสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่ายั่งยืนด้วยวิปริณามะด้วยวิปริณามานุปัสสนาคือตามเห็นความแปรปรวนก็ชื่อว่าศีลละนิมิตหรือเครื่องหมายเงารูปเหมือนด้วยอนิมิตตานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่เป็นนิมิตก็ชื่อว่าศีลละปนิธิคือการตั้งความปรารถนาด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาคือตามเห็นความไม่ปรารถนาสิ่งใดก็ชื่อว่าศีลละอภินิเวสะคือการยึดมั่นถือมั่นการขึ้นอยู่เฉพาะกับสิ่งนั้นนั้นด้วยสุญญตานุปัสสนาคือตามเห็นความว่างจากตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็ชื่อว่าศีลละสาราธานาภินิเวสะด้วยอธิปัญญาคือความรู้ชัดยิ่งรู้หมดยิ่งในอริยสัจสี่ในปฏิจจสมุปบาทก็ชื่อว่าศีลละสัมโมหาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความไม่รู้อริยสัจสี่ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะคือความรู้และเห็นตามเป็นจริงก็ชื่อว่าศีลละอารยาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความอาลัยอาวรณ์ด้วยอาทินวานุปัสสนาคือตามเห็นทุกโทษของขันธ์ห้าก็ชื่อว่าศีลละอัปปติสังขาคือความไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขานุปัสสนาคือตามเห็นการพิจารณาธรรมก็ชื่อว่าศีลละสังโยคาภินิเวสะคือความยึดถือมั่นเพราะความประกอบร่วมกันความร้อยรัดผูกมัดด้วยวิวัตนานุปัสสนาคือตามเห็นการหลีดออกจากกิเลสคือไม่วนเวียนในกิเลสกรรมวิบากก็ชื่อว่าศีล
2: ทีนี้อีกหมวดสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานนะก็คือละกิเลสที่ตั้งอยู่รวมกันกับทิฏฐิด้วยโสดาปัตติมรรคละกิเลสที่หยาบๆด้วยสกทาคามิมรรคละกิเลสที่ละเอียดด้วยอนาคามิมรรคละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคนะคะซึ่งแต่ละอันนี้ก็จะต้องยาวไป5ข้อฮะอย่างเช่นการละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลการเว้นกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลเจตนาที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคก็ชื่อว่าศีลความสำรวมกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค
1: ก็ชื่อว่าศีล
2: ความไม่ล่วงละเมิดกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรค
1: ก็ชื่อว่าศีล
2: ศีลดังกล่าวนี้เห็นไหมศีลดังกล่าวนี้มองแต่ละข้อต้องจบหมดเนี่ยศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจนะฮะอวิปฏิสารซึ่งความอวิปฏิสารเนี่ยก็จะมีความประโมทเป็นผลเป็นอานิสงส์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลดังกล่าวนี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความไม่เดือดร้อนใจเพื่อความประโมท
1: เพื่อความปีติ
2: เพื่อความสงบระงับเพื่อความโสมนัสใจดีจังเลยนะจิตใจดีเพื่อการปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้ออาเสวติแล้วนะฮะนี่ด้วยอาเสวนายะนะอาเสวติก็คือเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อการภาวนาเนาะภาวนายะเพื่อการทำให้มากพหุลีกตายะแล้วก็เพื่อเป็นเครื่องประดับอลังการะการยะนะอลังการยะต่อไปเพื่อเป็นเครื่องป้องกันต่อไปเพื่อเป็นเครื่องแวดล้อมเป็นบริวารนะฮะและเพื่อเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวคืออะไรเอกันตะนิพพิทายะ
0: เพื่อความไม่ติดใจวิราคายะเพื่อความดับตัณหาให้หมดสิ้นไม่เหลือไม่หลอเลยนิโรธายะเพื่อความสงบ

0: อย่างยิ่งอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะเพื่อความตรัสรู้ทำด้วยตัวเองสัมโพธายะและเป็นไปเพื่อพระนิพพานนิพพานายะสังวัตตตินะคะความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ชื่อว่าอธิศีล นี่เพิ่งจะเจออธิศีลตรงนี้เองจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมเนี่ยย่อมไม่ฟุ้งซ่านจริงไหมฟังให้ดีนะจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมเนี่ยย่อมไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านถึงจะเรียกว่าอธิจิตผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นความบริสุทธิ์แห่งความสำรวมอย่างถูกต้องชอบธรรมเป็นสัมมาเห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านอย่างถูกต้องชอบธรรมเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าอธิปัญญาในบรรดาความสำรวมความไม่ฟุ้งซ่านและความเห็นนั้นความสำรวมชื่อว่าอธิศีลสิกขาความไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอธิจิตตสิกขาความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขานะคะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไงผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อนึกถึงสิกขา3เนี่ยเรียกว่า learning ชื่อว่ากำลังเรียนอยู่เนี่ยกำลังเรียนเรื่องสิกขา3อยู่แค่นึกถึงนะฮะอาวัชชันโดใช่ไหมเมื่อนึกถึงอิมาติโสสิกขาโยอาวัชชันโตสิกขติชานันโตสิกขติปัสสันโตสิกขติแปลไทยหน่อยเนาะถ้าไม่แปลไทยคนฟังมาเครียดนะทำไมอิมาติดโสสิกขาโยสิกขาสามนี้นะเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็คืออาวัชชันโตสิกขติหมายความว่าเมื่อนึกถึงสิกขาสามเนี่ยก็ถือว่ากำลังศึกษาเรื่องสิกขาอยู่กำลัง learning อยู่นะกำลังเรียนเรื่องสิกขาอยู่เลยเนี่ยเพราะนั้นการเรียนสิกขาคือนึกถึงนะต้องนึกถึงแค่เรานึกถึงก็เป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราตักข้าวใส่ปากไงเนาะพอเราตักข้าวใส่ปากแล้วเราก็เคี้ยวดังจับจับสมมตินะพอเรามันก็แวบนึกขึ้นมาดิย่อมไม่เคี้ยวดังจับจับรีบอาการอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังเรียนเรื่องศีลสิกขาละเสขียวัตรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนะอาจารย์จะพูดบาลีแล้วก็แปลไทยเนาะอาวัชชันโตสิกขติคือเมื่อนึกถึงสิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนกำลังสิกขาอยู่เนี่ยชานันโตสิกขติเมื่อรู้สิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนสิกขาสามอยู่ปัสสันโตสิกขติเมื่อเห็นสิกขาสามก็ชื่อว่ากำลังเรียนกำลังศึกษาในสิกขาสามปัจเวคขันโตสิกขติเมื่อพิจารณาในสิกขาสาม
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: จิตตังอธิษฐานโตสิกขติเมื่ออธิษฐานจิตด้วยอำนาจของสิกขาสามนี่ก็ชื่อว่าก
1: ำลังศึกษาสิกขาสาม
0: สัทธายะอธิมุตจันโตสิกขติเมื่อน้อมใจเชื่อเมื่อปักใจเชื่อด้วยศรัทธาก็ชื่อว่าก
1: ำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปวิริยังปักขันหันโตสิกขติเมื่อประคองความเพียร
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปสติงอุปัฏฐะเป็นโตสิกขติเมื่อตั้งสติไว้มั่น
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: จิตตั้งสมาทะหันโตสิกขติเมื่อตั้งจิตไว้มั่น
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ต่อไปปัญญายะชานันโตเมื่อรู้ทั้งหมดด้วยปัญญาในสิกขาสาม
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: อภิญเยยังอภิชานันโตสิกขติเมื่อรู้ยิ่ง

0: คติเมื่อภาวนาสิ่งที่ควรภาวนา
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: สัจฉิกาตัพพังสัจฉิกรณโตสิกขติเมื่อกระทำให้แจ้งทำที่ควรกระทำให้แจ้ง
1: ก็ชื่อว่ากำลังศึกษาสิกขาสาม
0: ตั้งยาตัถเถนะยานังนะที่ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมะเหล่านี้ต่อไปปราปชานัตเถนะปัญญาเมื่อรู้ทั้งหมดในธรรมในสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าปัญญานะคะเตนะวุจติสุตตวานะสังวเรปัญญาสีลมะเยยานังนะคะท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการฟังธรรมแล้วทรงจำไว้แล้วแล้วเอามาสำรวมระวังไว้จึงชื่อว่าความรู้นั้นสำเร็จด้วยศีลคือสีละมะยะยานจบสีละมะยะนิเทศที่สอง
1: สาธุ
0: อันนี้นิเทศนะนี่นิเทศนะยังไม่พิสดารนะนี่แค่นิเทศนะหัวข้อติดๆใครมีคำถาม
2: กับขอโอกาสท่านพระอาจารย์นะคะแล้วก็เยทุกรูปนะคะมีคำถามเกี่ยวกับคำว่าอธิปัญญานะคะซึ่งก็พอฟังคำว่าอธิศีลกับอธิจิตเนี่ยก็ชอบใจนะคะว่าโอ้อธิศีลเนาะคือความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมดังกล่าวนี้อธิจิตคือโอ้ความบริสุทธิ์ของจิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ของทั้งหลายที่ว่ามานี้แต่ว่าคำถามที่ว่าอธิปัญญาว่าความบริสุทธิ์ของความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็เลยจะถามว่าเห็นยังไงถึงว่าเรียกว่าเห็นถูกต้องในอธิศีลกับอธิจิต
0: ก็หมายความว่ามันต้องโยงมาจากอธิศีลก่อนใช่ไหมคะคือสำรวมในศีลจนบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละชื่อว่าอธิศีลคือถ้ายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นอธิศีลนะเวลาสำรวมในศีลอยู่เนี่ยนะแล้วจิตก็ไปตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นน่ะจิตอันนั้นน่ะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งจิตนั้นไม่ฟุ้งใช่ไหมเพราะนั้นความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ฟุ้งเนี่ยด้วยอำนาจของศีลนั่นแหละก็ชื่อว่าอธิจิตคือจิตเนี่ยไม่ฟุ้งด้วยอำนาจแห่งมิจฉาสมาธิได้ไหมเข้าใจหรือยังถ้าอย่างนั้นไม่ใช่อธิจิตมันถูกกดจิตที่นิ่งด้วยอำนาจของมิจฉาสมาธิอ่ะก็ไม่เรียกอธิจิตเพราะนั้นอธิจิตจึงต้องมีฐานอยู่บนอธิศีลไงว่าอะไรคะว่ามีความบริสุทธิ์เพราะสำรวมในศีลเมื่อเขาสำรวมในศีลเสร็จมันถึงบริสุทธิ์ไงสำรวมในศีลไม่ล่วงละเมิดเลยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทีนี้จิตแบบนั้นน่ะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านแบบนั้นน่ะแบบนั้นแบบที่อยู่ในศีลนั่นน่ะถึงจะเรียกว่าอธิจิตนะเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ไปเห็นความบริสุทธิ์2อันเนี่ยว่าโอ้โหบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์เพราะศีลนี่และจิตบริสุทธิ์นี่ก็เพราะว่ามีศีลนั่นแหละใช่ไหมมีศีลนั่นจิตมันเลยไม่ฟุ้งมันก็เลยเป็นความบริสุทธิ์แห่งจิตไปเห็นความบริสุทธิ์สองอันเนี่ยเห็นอย่างนั้นน่ะเห็นอย่างถูกต้องด้วยนะจึงจะเป็นอธิปัญญาแต่ถ้าไปเห็นอย่างอื่นน่ะอย่างเช่นเห็นว่าอย่างเช่นมีความเห็นน่ะว่าเราก็ต้องรักษาศีลมั่งละเมิดมั่งในความจำเป็นบางอย่างก็อาจจะต้องละเมิดมั่งเราต้องเข้าเมืองตะหลิวให้หลิวตาตามนี่เอาโอ้ต้องย้อนกลับมาเลยใช่ไหมย้อนกลับมาหน้าที่หนึ่งว่าโอ้เธอเป็นปริยันตะปริสุทธิศีลหรือเปล่าเนี่ยคือเธอศีลของเธอเนี่ยคือความบริสุทธิ์แต่มันยังมีที่สุดอะเพราะนั้นเธอเป็นศีลของแค่อนุสัมปันเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคนที่ไม่ได้บวชเป็นนักบวชเนี่ยยังไงเนี่ยก็ศีลไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าใจไหมฮะมันเป็นศีลที่ยังมีที่สุดอยู่เอาต่อไปเอ้าแล้วก็ของปุถุชนมีแค่นี้เหรออาจารย์ไม่ปุถุชนที่ถือศีลบริบูรณ์มีไหมคะมีแต่ชื่อว่าปริปุณณะปริสุทธิศีลคือเป็นความบริสุทธิ์แห่งศีลของปุถุชนนะฮะแต่เป็นปุถุชนแบบไหนอันทะปุถุชนหรือกัลยาณปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนพูดทำไมประกอบแต่กุศลกรรมกุศลธรรมเนี่ยบำเพ็ญทำ

0: ให้จนถึงที่สุดแห่งพระเสขบุคคลนะคือแต่มันยังไม่บรรลุไงมันก็ยังเป็นแค่กัลยาณปุถุชนแต่ศีลของเขาเริ่มบริบูรณ์ละเต็มเลยแล้วศีลไม่มีที่สุดหมายถึงอะไรถ้าศีลไม่มีที่สุดนะเขาเรียกว่าอปริยันตะปริสุทธิศีลหมายถึงศีลของอุปสัมปันคือผู้ที่ถ้าพูดอุปสมปันเนี่ยหมายถึงผู้ที่บวชแล้วเนาะอุปสัมปันเนี่ยแต่อุปสัมปันเนี่ยมันหมายถึงผู้ที่บรรลุแล้วคือถึงแล้วถึงอย่างมั่นคงแล้วอะอุปสมบทเนี่ยนะพูดง่ายๆนะว่าเหมือนกับคำว่าบัณฑิตเนี่ยเธอบัณฑิตที่เขาใช้ในเรื่องรับปัญญาก็เขาก็เรียกบัณฑิตจริงหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าอ๋อนี่บัณฑิตมหาลัยเชียงใหม่นี่บัณฑิตมหาจุฬาอะไรเงี้ยแล้วคำถามต่อไปคำว่าบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าสอนมีไหมที่ว่าบัณฑิตเป็นผู้รู้อริยสัจสี่เนี่ยมีไหมคะมีไหมเราจะมาใช้ปนกันได้ไหมไม่ได้นะฮะเราจะมาปนแล้วเราจะไปปฏิเสธอันใดหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะฮะแล้วเราจะไปสรุปว่าอันนั้นคืออันนี้ก็ไม่ได้อีกยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเนี่ยอ่านหนังสือข้าพเจ้าอ่านมากเลยแล้วข้าพเจ้าก็เอาสิ่งที่ข้าพเจ้าอ่านเนี่ยไปช่วยสังคมบัดนี้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ใหญ่บ้านใครๆก็ชมว่าข้าพเจ้านี่เป็นผู้รู้เป็นบัณฑิตสอนแต่เรื่องดีๆให้ทำแต่ดีๆเพราะฉะนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละก็เป็นนั้นว่าข้าพเจ้าจบปริญญาโทก็ได้หรือปริญญาเอกก็ได้เพราะข้าพเจ้าก็เป็นบัณฑิตฟังแล้วงงไหมงงใช่ไหมแล้วก็ถามเขาว่าเอาแล้วคุณไปสอบเข้ามหาลัยไหมได้ไปเรียนในมหาลัยไหมได้สวมใส่ชุดคลุยรับปริญญาหรือยังคุณได้ทำพิธีรับปริญญาหรือยังเขาก็บอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะบัณฑิตหมายถึงผู้รู้อ่ะข้าพเจ้าก็รู้ความดีความชั่วแล้วข้าพเจ้าก็สอนหมู่บ้านเนี่ยจนใครๆก็เรียกข้าพเจ้าว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าจะให้ข้าพเจ้าเป็นบัณฑิตปริญญาตรีก็ได้บัณฑิตปริญญาโทก็ได้อย่าเอาไปปนกันจริงไหมเข้าใจหรือยังเรื่องนั้นก็มีจริงคือบัณฑิตที่เขาจบกันเป็นบัณฑิตปริญญาโทเนี่ยก็มีจริงของเขาก็โดยสมมติของเขาเข้าใจไหมฮะซึ่งต้องเข้าพิธีอ่ะต้องมีการไปสมัครต้องสอบผ่านต้องรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีใบประกาศนียบัตรต้องมีใบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นตุเป็นตะมันเขาถึงจะเรียกว่าบัณฑิตปริญญาโทบัณฑิตปริญญาเอกใช่ไหมเพราะอุปสมบทก็เหมือนกันบางคนเป็นชาวบ้านนะฮะแต่เข้าอุปสมบทอ่ะคือเข้าบรรลุอรหันต์อ่ะอย่างเช่นท่านสัตติมหามาเนี่ยบรรลุอรหันต์ก่อนตายเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นอุปสันตบุคคลคือเขาเป็นอุปสมบันเขาบรรลุแล้วถึงแล้วซึ่งความสงบที่สุดแล้วเพราะเขาบรรลุอรหันต์แต่เขาไม่ได้บวชเพราะอะไรวันตายมันวันนี้พอดีเลยอ่ะเขาก็เลยเป็นอุปสัมปันที่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะแล้วมีอีกคนนึงก็เหมือนกันที่เขาบรรลุแล้วเขาก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วสาวกไปถามพระเจ้าว่าเอ๊ตกลงจะเรียกเขาว่าอะไรดีเนี่ยจะเรียกเขาว่าอุบาสกหรือจะเรียกเขาว่าสามเณรหรือจะเรียกเขาว่าอะไรกันดีพระพุทธเจ้าบอกนี่ถ้าเขาไม่มีกิเลสเนี่ยจะเรียกเขาว่าภิกขุก็ได้จะเรียกเขาว่าสมณะก็ได้จะเรียกเขาว่าพรหมก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเอาละทีนี้ต่อมาอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเข้าพิธีอุปสมบทกับพระอุปชาอย่างถูกต้องเข้าโบสถ์เข้าอะไรเลยเราก็เรียกเขาเป็นอุปสัมบันใช่ไหมทีนี้เขาก็ไปนอนที่หิ้งแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ไล่อีกคนหนึ่งออกไปเขาว่าคุณเนี่ยเป็นอนุสัมบันนะคุณอย่านอนกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้านอนกับอุปสัมบันนะยกเว้นจำเป็นอย่างงี้นะแล้วเขาก็หันไปถามว่าคุณเป็นอุปสัมบันแล้วเหรอเป็นเพราะว่าเข้าพิธีบวชแล้วแล้วคุณบรรลุธรรมอะไรไหมโอ้ยังเลยยังเป็นปุถุชนอยู่เลยอ้าวถ้าคุณเป็นปุถุชนแล้วคุณจะเป็นอุปสัมบันได้ยังไงโอ้อันนี้เราเป็นอุปสัมบันหรือว่าเราได้เข้าพิธีอุปสมบทไงเข้าใจไหมฮะนี่อีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยก็บรรลุโสดาบันเขาบรรลุโสดาบันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องบวชก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยอุปสมบทแล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกโหงงกันไปหมดละตอนนี้งงไปหมดละอย่าเอาไปใช้มั่วกันสินะฮะถ้าเขาเนี่ยเป็นแค่โสดาบันเนี่ยถือว่าเขาอุปสัมบันหรือยังเขาไม่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเนี่ยถือว่าเป็นไหมคะเป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าถึงพิธีอุปสมบทมาเป็นพระภิกษุ ก็ไม่เป็นอุปสัมบันจริงไหมพอพระภิกษุไปนอนที่นั่นแล้วเขาก็จะไปนอนด้วยเขาบอกข้าพเจ้าก็อุปสัมบันนะข้าพเจ้าก็โสดาบันนะไม่ได้อุปสัมบันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในพระวินัยเนี่ยก็ต้องหมายถึงการเข้าพิธีอุปสมบทเป็นตุเป็นตะเลยจะบรรลุอะไรไม่เกี่ยวเข้าใจไหมฮะแต่กรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งพอบรรลุอรหัตผลแล้วเขาก็ถูกควายขวิดตายเนี่ยอะไรเสียชีวิตไปเลยเนี่ยแล้วภิกษุมาถามว่าจะเรียกคนนี้ว่าไงดีเนี่ยพระเจ้าจะเรียกภิกษุก็ได้พราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้แต่อย่าไปมั่วนะฮะอย่าไปมั่วว่าหลงไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องบวชแล้วแต่เราเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วเราก็อุปสมบทเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะไม่ได้บรรลุอรหันต์แต่คุณหลงไปว่าคุณบรรลุอรหันต์อะไรเงี้ยแล้วคนที่บรรลุอรหันต์เนี่ยอยู่เป็นชาวบ้านได้กี่วันคะพอบรรลุปั๊บมันอยู่ไม่ได้แล้วยกเว้นว่าอาจจะต้องตายไปอย่างเงี้ยเอา
1: ขอโอกาสถามตกลงข้อที่2นี่คืออุปสัมบันนี้ถือว่าเป็นพระอริยะเลยว่าต้องเป็นพระอรหันต์ฮะถึงจะมีศีลไม่เป็นที่สุด
0: ถ้าเป็นกรณีนี้คือศีลของอุปสัมบันผู้มีสิกขาอันไม่มีที่สุดเนี่ยชื่อว่าอปริยันตปริสุทธิศีลคือเป็นของอุปสัมบันเลย
1: คือเป็นของพระอรหันต์หรือเป็นของพระอริยะระดับใดระดับหนึ่งก็ได
0: ้เดี๋ยวเธอดูต่อไปว่าแค่กัลยาณปุถุชนเนี่ยผู้ประกอบด้วยกุศลธรรมเนี่ยบำเพ็ญธรรมก็ชื่อว่าเป็นที่สุดของพระเสขะเนี่ยนะให้บริบูรณ์นะคือไม่อะไรในกายในชีวิตเลยคือแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่ยอมเนี่ยนะแต่เขาก็ยังเป็นแค่กัลยาณปุถุชนอยู่ถือศีลเนี่ยนะก็ศีลของเขาก็ชื่ออีกอันหนึ่งไม่ได้ชื่อว่าอปรันตะเข้าใจไหมฮะเขายังเป็นปุถุชนอยู่ไงก็เป็นกัลยาณปุถุชนเท่านั้นแม้เขาจะแบบไม่มีที่สุดด้วยชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอปริยันตปริสุทธศีลเนี่ยก็เป็นศีลของอุปสัมปันอุปสัมปันตัวนี้ไม่ได้แปลว่าผู้บวชละใช่ไหมเพราะบางคนบวชแล้วศีลจบตรงลาภก็มีไงใช่ไหมต้องหมายถึงผู้ที่บรรลุถึงความสงบอย่างมั่นคงแล้วอุปมั่นเข้าไปสงบแล้วซึ่งอุปสันตบุคคลเนี่ยก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น
1: งั้นถ้าอย่างนั้นกลุ่ม2กับกลุ่ม5นี้ต่างกันยังไงฮะ
0: อันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องต่างกันแต่เขาจะบอกว่ากรุ๊ปปิ้งออกมาใช่มั้ยว่าถ้าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นคือศีลไม่มีที่สุดศีลมีที่สุดอ้าวก็จัดเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลไม่มีที่สุดอย่างเช่นเนี่ยฮะอย่างเช่นกลุ่มกัลยาณปุถุชนนี่เขาก็ยอมตายเหมือนกันนะเขาไม่มีที่สุดเหมือนกันใช่ไหมแต่อย่ามาเรียกว่าศีลไม่มีที่สุดเพราะยังไม่ใช่อุปสมบัติอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังมันก็จะกรุ๊ปปิ้งออกมาไม่ใช่เป็นคู่กันไม่ใช่แต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าใจหรือยังแต่ว่าศีลเนี่ยศีลคือความบริสุทธิ์แบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นความบริสุทธิ์แบบไหนบ้างชื่อว่าศีลหมดเลยตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องศีลไงอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลนะเขาไปรักษาศีลอุโบสถ7วันเนี่ยก็ถือว่าเขามีศีลนะ7วันแต่พอครบ7วันเขาก็มากินข้าวเย็นอันนี้ก็เรียกว่าศีลมีที่สุดอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นศีลมีที่สุดอย่างเงี้ยแต่ปุถุชนคนนั้นโอ้หนูถือศีลตลอดชีวิตตายหนูก็ไม่ยอมกินข้าวเย็นอย่างงี้นะอ๋อเธอศีลไม่มีที่สุดเนาะอย่างเงี้ยแต่เขาจะบวชไม่บวชจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวไม่เป็นไรแต่ชื่อว่าไม่มีที่สุดแม้จะตายก็ไม่ยอมอะไรแต่คุณแล้วก็ต้องไปกรุ๊ปปิ้งต่อไปอีกว่าคุณเป็นกัลยาณปุถุชนหรือคุณเป็นอุปสมบันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการมาศึกษาเรื่องศีลว่าศีลคืออะไรศีลคือความบริสุทธิ์อันมีที่สุดศีลคือความบริสุทธิ์อันไม่มีที่สุดศีลคือความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิอันนี้เป็นของพระเสขะบุคคล7จำพวกและศีลคือความบริสุทธิ์เพราะปัสสัทธินะปฏิปัสสัทธิคือสงบเฉพาะพิเศษเลยอันเนี้ยของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการกรุ๊ปปิ้งศีล
1: กลุ่มที่4คือไม่มีศีลแล้วปัตตประมา
0: ท
1: แล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าไม
0: ่มีถ้าเป็นโสดาบันขึ้นไป
1: ที่หมายความว่าตรงนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีศีลปัตตประมาท
1: ขอกระถามอีกเรื่องนึงค่ะคือไปเปิดในพจนานุกรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ว่าไอ้คำว่าศีลนี่มันแปลว่าอะไรแล้วตรงนั้นท่านอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการสำรวมกายและวาจาแต่ว่า พอดูตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นการบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาแล้วก็ใจด้วยระดับใจด้วย
0: นี่เธอมันจะมีศีลที่เกิดขึ้นในขณะมรรคจิตเลยไงเพราะนั้นศีลที่เกิดในขณะมรรคจิตปั๊บมันทำไมเลยมันละกิเลสเหล่านั้นมันเว้นกิเลสเหล่านั้นมันเจตนาในกุศลมันสำรวมระวังอกุศลด้วยกุศลนั้นมันไม่ล่วงอกุศลนั้นด้วยกุศลนั้นเลยก็เรียกว่าศีลไงเพราะนั้นมันก็มีศีลแบบโลกิยศีลโลกุตระศีลอย่างเงี้ยโลกุตระศีลเป็นศีลที่เกิดขึ้นในขณะแห่งมรรคจิตก็ทำงานเลยปึ๊บขาดตัดกิเลสขาดพั่วเลยแล้วก็ฟึบผลจิตก็มีศีลเป็นปฏิปัสสธิมันสงบระงับละเนาะเป็นปฏิปัสสธิปหานะคือเป็นแค่ผลน่ะแล้วหลังจากนั้นนิสสรณะปหานะสลัดคืนนะทีนี้พอมาพูดเรื่องมหากิริยาจิตคือจิตของพระอรหันต์ที่ดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติเนี่ยก็มีเจตสิกที่เป็นกรุณาเมตตาอะไรเกิดเป็นปกตินะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยห้ามเรียกว่ากุศลให้เรียกว่ามหากิริยาอย่างเงี้ยและไม่ใช่มหาวิบากแต่เป็นมหากิริยาเข้าใจไหมคือเราไปอ่านเรื่องศีลเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงมันไม่ผิดอ่ะเพราะว่าศีลเนี่ยมันสามารถพูดแต่ศีลล้วนๆหรือเป็นศีลที่โยงให้เกิดสมาธิหรือพูดถึงศีลที่มันโยงให้เกิดทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องว่าความรู้ปัญญาที่สำเร็จเพราะศีลเนี่ยเป็นได้อย่างไรเรากำลังศึกษาเรื่องนี้กันหัวข้อที่เราศึกษาวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้มาศึกษาเรื่องศีลนะคะแต่ศึกษาเรื่องศีลมยญาณก็แปลว่าอะไรคะญาณคือความรู้อันสำเร็จมาจากศีลก็ต้องเป็นศีลที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะอะไรขึ้นต้นว่าปัญญาบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไงแต่ถ้าจะพูดแต่ศีลล้วนๆเหมือนที่เขาสอนกันทั่วไปศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจานะโยมนะถ้าดูในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะก็สัมมาวาจาก็ได้แก่การงดเว้น4วาจาสัมมากัมมันโตอะไรเงี้ยจะพูดอย่างนี้มันก็แค่งอกๆงอกอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะหรือการที่จะไปเห็นทุกขนิโรโธได้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8ต้องครบ8ฮะไม่ครบไม่บรรลุอริยมรรคไม่ครบ8ข้อไม่ไปเห็นหรอกว่าทุกขนิโรโธคืออะไรเอาแต่ศีลงอกแงกงอกแงกอยู่กับศีลเนี่ยไม่เห็นหรอกว่าทุกขนิโรโธคืออะไรเอาแต่สมาธิมิจฉาสมาธิงึกงักงักนั่นน่ะไม่มีทางรู้ว่าทุกขนิโรโธคืออะไรหรือรู้ไปหมดเช่นมีความรู้แต่ศีลไม่บริสุทธิ์อีกจ้างคุณก็ไม่รู้ว่าทุกขนิโรโธคืออะไรคุณจะรู้จักทุกขนิโรโธคืออะไรอริยมรรคมีองค์8ต้องบริบูรณ์จนเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติมีศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงจะรู้ว่าทุกขนิโรโธคืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปสัมผัสสิ่งนั้นด้วยวิถีชีวิตเข้าไปรู้สิ่งนั้นอย่างหมดเลยด้วยปัญญาอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาเธอไปอ่านเรื่องศีลของคนอื่นเธอก็ต้องไปดูว่าเขากำลังวิเคราะห์เรื่องศีลหรือเขาวิเคราะห์เรื่องศีลมยานนิเทศอย่างเงี้ยอันนี้มันศีลมยานนะจ๊ะเรื่องปัญญาที่สำเร็จมาจากศีลต้องเป็นศีลแบบนี้เข้าใจหรือยังต้องเป็นศีลที่ทำไมต้องเป็นศีลที่ทั้งละทั้งเว้นทั้งเจตนาทั้งสังรวมทั้งไม่ล่วงละเมิดอย่างนี้เลยต้องขนาดนี้ถึงจะเป็นศีลมยญาณคือเป็นความรู้ที่สำเร็จมาจากศีลไม่งั้นไม่เกิดความรู้หรอกไม่เกิดหรอกคือแค่สมมติแค่สำรวมนะแค่สำรวมเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็สำรวมเดี๋ยวก็เผลออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันปะเบอร์บะยังศีลมีที่สุดอย่างเธอนี่เขาเรียกศีลมีที่สุดละสิอะไรเงี้ยไปสุดตรงนั้นจบตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าศีลไม่มีที่สุดคือไม่มีที่สุดจริงๆจะลาบเหรอจะยศเหรอจะญาติเหรอจะอวัยวะเหรอจะชีวิตเหรอไม่มีความหมายศีลต้องบริสุทธิ์อย่างนี้เข้าใจยัง
1: งั้นแม้ในอริยมรรคมีองค์8ถ้าเราดูว่าข้อที่เขาจัดเป็นหมวดศีลว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวมันดูเหมือนว่านี่คือเรื่องภายนอกเรื่องของกายเรื่องของวาจาแต่จริงๆแล้วถ้ามันจะบริสุทธิ์จริงถ้ามันจะบริบูรณ์จริงเนี่ยมันต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาประกอบด้วยงั้นมันก็เป็น ความที่มีศีลด้วยบริสุทธิ์ทั้งใจด้วยใช่ไหมอธิบายได้ไหม
0: ไม่ใช่ศีลในอริยมรรคมีองค์8ที่จะพูดว่าสัมมาวาจาเนี่ยนะต้องเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนเลยสัมมาทิฏฐิปุพังคมาโหติเลยสัมมาทิฏฐิต้องมาเป็นประธานต้องมาเป็นผู้นำต้องมาตัดสินเลยว่าอย่างไรพูดผิดอย่างไรพูดถูกและไอ้พูดถูกนี่ยังมี2ประเภทคือพูดถูกแบบโลกิยะพูดถูกแบบโลกุตระอีกอย่างเงี้ยต้องรู้ขนาดนี้ก่อนคือต้องมาสัมมาทิฏฐิมานำหน้าเลยพอมีสัมมาทิฏฐิแบ่งแยกปุ๊บต้องมีสัมมาวายโมดันเข้ามาเลยว่าออกจากการพูดผิดมาพูดถูกเดี๋ยวนี้แล้วต้องมีสัมมาสติคอยระลึกอยู่เนืองๆว่าเฮ้ยอย่างนี้พูดผิดนะต้องคอยพูดถูกนะเท่านั้นสรุปแล้วในการพูดจาถูกต้องชอบธรรมซึ่งเป็นศีลเนี่ยนะต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาวายมะต้องมีสัมมาสติจึงจะเรียกว่าสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8เพราะมีคำว่า8ไงมันก็รวมหมดเลยจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าไม่งั้นไม่สำเร็จประโยชน์เพราะพอไปคิดแต่เพียรแล้วก็ทำไมมีสมาธิอ้าวแล้วเรื่องสมาธิทิฏฐิไม่เอามาเนี่ยไม่ได้เชียวนะอย่างเงี้ยต้องสมาธิทิฏฐิมาก่อนมาแยกก่อนแยกก่อนว่าสัมมาวาจาแบบนี้เป็นแบบโลกิยะหรือแบบโลกุตระหรือพูดแบบนี้มิจฉาวาจาเด็ดขาดเลยหรือว่ายังถ้ายังงงๆเบอร์ๆเอ๊ะอันนี้มิจฉาเลยอันนี้สัมมาโอ้แบบนี้เธอไม่มีสัมมาทิฏฐิละเพราะเธอแยกไม่ออก
1: ขอการถามอีกได้ไหมคะคือการที่อธิบายเรื่องศีลเป็นเรื่องของการภาวนา37ละอกุศลด้วยกุศลตรงกันข้ามมันจะมีกุศลที่มันเหมือนลงด้วยปัสสนาพวกนี้ค่ะอันนี้มัน
0: ตามดู
1: ค่ะอันนี้มันเหมือนมันเป็นปัญญาเลยใช่ไหมคะหรือเปล่า
0: ตามดูปัสสนาแปลว่าตามดูถ้าปัญญาแปลว่ารู้หมดปัญญาแปลว่ารู้หมดแต่ปัสสนาแปลว่าเห็นหรือดูไปตามเห็นไปตามดูอะอนุปัสสนา
1: เช่น29เรื่องอธิปัญญาละความยึดถือมั่นเพราะเห็นผิดด้วยความรู้ชัดยิ่งหรือมันยิ่ง
0: ทำไมอ่ะ
1: งั้นคือมันเหมือนกับตะก่อนเนี้ยมันก็จะพยายามแยกว่าศีลคืออะไรปัญญาคืออะไรแต่นี้มันเริ่มเห็นว่ามันคือมันคล้ายๆมันอันเดียวกันหรือเปล่า
0: อ้าวในมรรคจิตเนี่ยมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาในขณะจิตเดียวกันเลยนะ
1: อันนี้พูดถึง
0: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงศีลและมรรคญาณไงกำลังจะพูดว่าน
1: ี่คือมรรคจ
0: ิตปัญญาไม่ปัญญาสำเร็จมาจากศีลเนี่ยต้องเป็นขนาดนี้เลยคือมีปัญญาด้วยทำให้ละสิ่งนั้นทำให้เว้นสิ่งนั้นทำให้เจตนาเป็นข้าศึกกับมันทำให้สำรวมในมันทำให้ไม่ล่วงละเมิดไอ้กิเลสเด็ดขาดอย่างนี้มันต้องมีพร้อมกันเลยฮะ
1: นั่นคือพอถึงขั้น
0: เธออย่าลืมนะถ้าเธอดูเจตสิกฝ่ายกุศลเนี่ย19ตัวแรกเนี่ยอโลภความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธใช่ไหมข้อที่1ศรัทธา2สติ3หิริโอตปะพวกนี้นะอโลภะไล่มา19ตัวแรกเนี่ยเกิดกับจิตดีงามทั่วๆไปใช่ไหมเกิดกับดีงามแต่ถ้ามีปัญญาตัวที่25เนี่ยโอเห็นไหมมันลงมาถึง25เนี่ยเขาไม่ได้เรียกปัญญาแล้วเขาเรียกปัญญินทรีย์ด้วยหมายถึงว่าปัญญาเป็นใหญ่มากเลยเป็นใหญ่ในการทำหน้าที่เนี่ยเห็นไหมว่ากว่าจะมาถึงข้อ25เนี่ยมันผ่านอะไรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวเห็นไหมเนี่ยมันผ่านพวกนั้นมาแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นมันต้องมีสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเรียกว่ามีปัญญาจริงถึงจะเรียกว่ารู้จริงตอนนี้เราไม่ได้พูดแต่ศีลล้วนๆแต่ถ้าเราพูดถึงศีลล้วนๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ถึงปัญญินทรีย์เนี่ยนะมีเยอะแยะทุกคนมีหลายคนที่เขาไปรักษาศีลที่วัดแต่ปัญญายังไม่เกิดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเขายังไม่ได้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าแล้วเขาไม่ได้มีสัมมาวายามะทักเพียรแล้วเขาไม่มีสัมมาสติที่จะคอยระลึกจนกระทั่งมันเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอย่างเงี้ยเพราะถ้าสัมมาญาณะปั๊บมันจะสัมมาวิมุตติเลยมันจะหลุดพ้นอย่างถูกต้องเลยแต่ถ้ามันยังไม่ได้สัมมาญาณะมันก็ยังไม่ใช่สัมมาวิมุตตินี่สัมมาญาณะทำไมไม่เกิดมันยังไม่มีสัมมาสมาธิ ทำไมสมาธิไม่เกิดตอนนี้เขาไม่ได้พูดนะว่าสัมมาสมาธิไม่เกิดเพราะว่ายังไม่มีสัมมาสติค่ะไม่ใช่เขาบอกว่าสัมมาสมาธิยังไม่เกิดเพราะยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติต้อง7ข้อแรกเป็นเหตุจึงจะเกิดสัมมาสมาธิแล้วจะต่อจากสัมมาสมาธิจึงจะเป็นสัมมาญาณะอย่างเงี้ยเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่จะเป็นมุ่งจึกอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวต้องมาใส่ใจสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะมาแยกอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ต้องสัมมาวายโมด้วยที่ต้องเพี้ยนออกจากผิดไปสู่ถูกแล้วต้องมาสัมมาสติด้วยสติในกายเวทนาจิตธรรมสติในผิดในถูกแล้วก็ออกจากผิดมาสู่ถูกอย่างเงี้ยมันจึงจะเกิดสัมมาสมาธิสัมมาญาณะอย่างงี้เข้าใจหรือยังถามอะไรมั้ยคะเอาให้แจ่มแจ้งนะเอาให้แจ่มแจ้ง
1: สำหรับคนที่ยังไม่ถึงมรรคจิตโพธิ
0: ควรใส่ใจสัมมาทิฏฐิอย่างยิ่ง
1: ในการที่จะพยายามฝึกฝนเรื่องศีลเนี่ยมันก็ต้องพยายามฝึกฝน
0: อย่าลืมอย่าลืมสัมมาทิฏฐิต้องมาก่อนสัมมาทิฏฐิปุพังคมาโหติต้องมาก่อนเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดพอมีสัมมาทิฏฐิปั๊บเนี่ยการบรรลุมันเร็วมากเลยไงมันเร็วมากเลยเพราะมันแยกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและอะไรถูกแค่โลกิยะอะไรถูกระดับโลกุตระแล้วเลือกเอาเฉพาะโลกุตระเลยแล้วมันง่ายมากเลยใช่ไหมเพราะมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บมันรู้อะไรเลยมันรู้ว่าขันธ์5ทั้ง11ประเภททุกทั้งนั้นรู้อริยสัจข้อที่2ว่าปัทโธเอ้ยเพราะมันไม่รู้ว่าขันธ์5เป็นทุกมันเลยมีตัณหาอยากได้ทุกปัทโธเอ้ยแล้วก็มารู้อริยสัจข้อที่3เนี่ยปัทโธเอ้ยไอ้ขันธ์5ทั้ง11ประเภทเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันทุกข์มันดับไงมันดับเป็นปกติปัทโธเอ้ยกว่าจะรู้อริยสัจข้อที่3เนี่ยต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มาให้บริบูรณ์เท่านั้นจบพอสมาธิที่เกิดปั๊บมันจบเลยเพราะนั้นโดยวิถีชีวิตเขาก็จะทำไมเลยเขาก็จะสำรวมอยู่ในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใช่มั้ยเธอทำได้ไงเพราะสัมมาวายามะเพราะสัมมาสติอย่างเงี้ยเอาแล้วเธอทำได้ไงอ่ะเพราะฉันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิไม่มานี่มันจบเลยอ่ะจบเลยมันเหมือนกับรถไฟที่ไม่มีรถไฟหัวขบวนอ่ะมันยากจริงไหมเราเอารถไฟแต่ละโบกี้นะฮะไปใส่ยกไปใส่รางยกไปใส่รางไว้เราอยากไปไหนเราก็ไปเข็นก้นมันอ่ะเฮ้ยตุลเหนื่อยไปวิ่งไปลางโน้นดีกว่าไปเข็นอีกอันนึงอย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงซึ่งเรามีหัวรถไฟเรียบร้อยหัวรถจักรเครื่องดีมากเลยแล้วก็เอาเนี่ยมาเกี่ยวกวิ๊กใช่ไหมสตาร์ทชึ่งบรูดไปเท่านั้นสัมมาทิฏฐินำปั๊บเนี่ยสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณมันไปด้วยกันเลยบรูดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญที่สุดแล้วสัมมาทิฏฐิคืออะไรเอาอีกละมันก็สัมมาทิฏฐิคือความรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐินี่เป็นสัมมาทิฏฐินะทีนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐินี่คุณจบเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอคุณรู้ว่าสัมมาทิฏฐินี่คือความรู้ในทุกตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกต้องละความดับทุกต้องกระทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติที่ไปทำให้กระทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์เนี่ยใช่ไหมพอคุณมีสัมมาทิฏฐิตัวนี้แล้วเนี่ยมันจบเร็วไงใช่ไหมมันจบเร็วแต่ถ้ามันไม่รู้ตรงนี้มันจบช้าเพราะมันมีตัวเราที่จะต้องไปอย่างโน้นอย่างนี้ไงทีนี้พอมันเห็นเฮ้ออ้าวอนัตตาเหรอนะอ้าวรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเอ้าอนัตตาบัดโอ้ไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนั่นนะเอาจบแล้วเธอถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไปเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นร่วมกันและทุกข์ที่ดับลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนจึงบรรลุทำได้หลังจากที่ฟังธรรมหนึ่งคาถาก็บรรลุฟังธรรมหนึ่งพระสูตรจบบรรลุก็มีอย่างเงี้ยนี่คือความอัศจรรย์ลั่นเลื่อนของพระพุทธเจ้า
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัดชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านร่า าดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ